0: อาจจะโดดกันนิดนึง
1: มากค่ะนิดนึงคือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่ะม
2: ัน
1: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
1: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
0: อ๋อ
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
0: กันโซน
1: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
1: ก็โอเคร
0: บกวนแต่ก็โอเค
1: ได้นะ
0: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมอันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะอันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้นี่คือเรฟเฟอเรนซ์เนาะว่าแบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆ
1: สุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการค่ะ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ
1: ่
3: มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: แ
2: หละที
1: ่
2: ว
0: ่
2: า
1: ไม่ใช่
0: เ
1: นี่ยไม่ใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
2: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไปป้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะ
2: ทำไหม
1: ทันไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้
2: ทัน
1: แล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออใช่
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี
1: ่
0: แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: เห็นไหมมันก็
1: พอกไป
0: ใช่คืออย่างน้อยมันยังมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้มีโปรยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกลือสัตว์
1: เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาไปนอนตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอา
1: ข้า
0: วมาใส่เอาข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็จอดแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้วโอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษนะครับแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาริชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ทารา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี
0: ้ทารา
1: ทาราอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้สีย้อมไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล
0: ้ว
1: ทำได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เคยละมาดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: อันนี้คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียนกันเ
1: ลยแล้วต้องล็อกกันมั้ย
2: ล็อกคร
1: ับ
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันไดน
1: ี่
0: มัน
1: สโล
0: ป
1: ไปเลยนะ
0: มันบันไดปั้นๆสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นมั้ย
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
0: อันนี้ต้องเข้าต้องแล้วก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้พอที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
1: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบห้องหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทางประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปข้างมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: มีที่อื่นต้อง
1: ไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบิ๊กต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นไล่เราไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: มองสนับสนุนคนเก่งและคนดีนอกจากส่งเสริมให้พนักงานเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับยังส่งเสริมให้พนักงานทำความดีในทุกมิติความหมายก็คือความดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับในกระบวนการในงานที่ตัวเองทำและความดีที่กระทำต่อผู้อื่นด้วยอันนี้มันจะก็จะเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของบริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กรเราเริ่มมาจากตัวรายการกิจกรรมที่จะออกมาร่วมในแต่ละปีว่ามีกิจกรรมความดีอะไรบ้างความดีของเรามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความดีที่กระทำโดยตัวของพนักงานเองกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในการมีส่วนร่วมและก็ในส่วนของพฤติกรรมของตัวพนักงานอย่างเช่นไม่ขาดลามาสายไม่สูบบุหรี่การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมแล้วก็เรามีคณะทำงานนะครับเราจะกำหนดแต้มความดีรายการกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเริ่มตั้งแต่1แต้มไปจนถึง4แต้มพร้อมกับกำหนดมูลค่าของแต้มเป็นรางวัลและจะกำหนดเป็นรางวัลอะไรโดยเริ่มตั้งแต่มาม่าฝากระป๋องพัดลมเตารีดหม้อหุงข้าวเป็นสิ่งที่พนักงานเรามีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งพนักงานก็หลังจากที่เรากำหนดแล้วเขาดำเนินกิจกรรมไปแล้วเขาก็จะเขียนแต้มนะครับมาให้เราบันทึกแต้มในระบบในแม่น้ำอินเทอร์เน็ตโดยปีหนึ่งเราจะกำหนดการมอบ2ครั้งเริ่มแรกก็อาจจะสนใจน้อยแต่พอเราเริ่มมีการเนื้อแจกจริงนะผู้ใหญ่เป็นคนมอบจักรยานจริงๆนะครับหม้อของข้าวเห็นๆไมโครเวฟเห็นก็เริ่มบอกต่อละเริ่มมาชำเลืองดูละถ้าเขาเลิกบุหรี่มันก็ได้นอกจากได้ตัวสุขภาพเขาเองแล้วเขายังได้ในส่วนนี้ด้วย
1: ความรู้สึกเราอะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่เราช่วยอะไรได้กับผู้อื่นหรือสังคมอะเราก็จะทำนะคะทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะเหมือนเราได้เบนฟิตเราได้กำไรซึ่งปกติเราทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วมันทำให้เราแบบพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นแรงที่ส่งเสริมแล้วก็ชวนเพื่อนมาทำได้ด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าที่แบบว่าพูดไปว่าเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่อันนี้คือบริษัทก็ช่วยส่งเสริมให้เราด้วยค่ะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยพอเวลาถึงรอบอะค่ะว่าเราจะต้องแลกเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้ฉันยังไม่ทำอันนั้นฉันทำหรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องทำแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการบริจาคเลือดมัน4ครั้งต่อปีเราก็จะได้ทุกครั้งถ้าเกิดทำหายไปครั้งหนึ่งอะแต้มมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลกทุกรอบเหรอเป็นร้อยแต้มอะแล้วก็แลกพัดลมส่วนใหญ่แล้วก็จักรยานที่บ้านใช้พัดลมไม่เคยซื้อเลยนะตอนนี้ที่บ้านมีทุกห้องพัดลมตั้งโต๊ะตัวสูงๆด้วยนะคะ
0: อย่างพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเขาด้วยเขาต้องเฝ้าเครื่องจักรตลอดเวลาการไม่ขาดลามาสายเรามีคะแนนให้นะครับมีแต้มให้2แต้มตอนนี้เราจะมีกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กลุ่มพวกนี้เวลาถึงเวลาพักเบรกพักเช้า10โมงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ออกมาไม่สูบบุหรี่พวกนี้ก็มีคะแนนมีแต้มให้อันนี้คือส่วนที่จับต้องได้ง่ายๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่บริษัทจะซ้อมอพยพหนีไฟแค่เข้ามาร่วมก็ได้แต้มแล้วกิจกรรมช่วงวันสงกรานต์วันปีใหม่เงี้ยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้แต้มแล้วอันนี้คือสามารถได้แต้มกันทุกกลุ่มแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะความชอบมันแตกต่างกันก้าวชมรมเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบเลยบางคนใน1คนเนี่ยชอบ3ชมรมก็มีส่วนมากพนักงานเราก็จะมีสังกัดชมรมเกือบทั้งหมด
2: ชอบในการเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ดนตรีด้วยครับมีแต้มให้ด้วยครับเราสามารถสะสมแต้มได้ผมได้พัดลมไปตัวนึงก็มันดึงดูดแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยของรางวัลที่ได้ก็เอาไปใช้ได้ครับ
0: จริงๆเราจะมากกว่า2รอบ3รอบ4รอบก็ได้นะฮะเรา

0: มองที่ถ่วงงบประมาณโดยเราประมาณการจากปีที่ผ่านๆมาว่าเรามอบประมาณไหนเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารอบนี้คนจะแลกกี่คนเพราะฉะนั้นเราดูค่าเฉลี่ยการตั้งงบประมาณก็คือเราก็สามารถบวกลบได้แน่นอนนะพนักงานบางคนที่เขามาแลกของนะแล้วเขาก็กลับไปถามครอบครัวก่อนนะว่าเอาอันนี้ดีไหมเอานู่นดีไหมถามว่าเมื่อไหร่จะมีเปิดแลกสักทีลูกอยากได้จักรยานสีนู่นสีนี้โอ้พอเราเห็นความต้องการของพนักงานแล้วเวลาผมไปเตรียมจัดของให้เขาเวลามอบมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเขาตอนที่ได้ชูของได้รับของแล้วไปส่งต่อไปถึงครอบครัวต้องทำดีก่อนเขาก็เลยพยายามทำให้มันดีแทนที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชามาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้เขาทำด้วยตัวเองบางคนเนี่ยหยุดงานบ่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นไม่อยากหยุดละเดี๋ยวจะเสียประวัติตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็จะช่วยกระตุ้นเหมือนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้คนทำดีเหมือนว่ากดแห่งแรงดึงดูดอะค่ะแล้วพอเราทำดีคนที่เห็นมันก็จะมาเข้ารวมแล้วก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอถึงระยะหนึ่งมันเห็นผลว่าเราทำแล้วเราได้อะไรสุขภาพเราดีอะไรเงี้ย
0: จากเดิมพนักงานเราอาจจะทำความดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้บอกใครแต่เนี้ยเรามีเวทีให้เขามานำเสนอได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับคนที่อยู่ในบริษัทได้รับทราบด้วยทุกอย่างทุกมิติในองค์กรบรรยากาศมันดีขึ้นโมรัลเครดิตนะครับเป็นกุศโลบายที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความดีในทุกมิติโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี้ยเขากำลังสะสมความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือที่ดีมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2

0: 2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
0: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
0: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างน่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธ ความหลงได้เนี่ยสิ

0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
1: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
2: อะไรเนี่ย
3: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างค่ะกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอื้อมระอากันสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแซงคิวค่ะพี่ปอน
0: ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดีเป็นถึงพระเอกนางเอกแต่พอเจอคิวเข้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นโจรกระจอกเลยนะคะ
0: แค่เข้าคิวตามปกติเนี่ยมันยากเย็นอะไรเขามาก่อนเรามาทีหลังทำไมเราถึงรอไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวเอกในละคร

0: ได้ตลอดเลยอ่ะ
1: ขอทำให้แอร์ยิ้มได้ตลอดชีวิตได้ไหมล่ะจ๊ะ
0: ไอ้ฝังหวาน
1: ไปทำเลย
0: แต่ว่าไอ้หิวแล้วว่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: ได้สิจ๊ะไปสิ
0: เขาอยากกินร้านนี้อ่ะแต่ว่าแถวยาวมากเลยอ่ะอดกินแน่เลย
2: ไม่ต้องห่วงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
1: รับรองได้กินทุกร้านแน่นอนมานี่เลยเบบี
3: ้คิวที่1เชิญค่ะ
1: คุณพี่ครับคุณพี่สุดสวยนั่นแหละ
2: โอ้ยตายแล้วคุณพี่จำผมได้ไหมครับเนี่ยที่เราเจอกันที่งานทอดกฐินวัดป่าบางยางอะครับ
4: ฉันนับถือศาสนาคริสต์
2: อ๋อจำได้แล้วร้านกุ้งเผา
4: แพ้อาหารทะเล
2: จำได้แล้วผมเนี่ยสับสนเองผมจำผิดนี่เมื่อกี้ผมเดินมาตั้งแต่300เมตรเนี่ยผมมองไกลๆนึกว่าอัมพัชราภามายืนรอคิวนะครับเนี่ย โอ้โหเป็นล่าร้านนี้ โอ้โหคุณพี่นี่แหม
4: เธอที่ตาถึง
1: ใช่ใช่ไหมล่ะครับ
3: ตาที่สองเชิญค่ะ
4: ที่สองเหรออ่ะ
2: เดี๋ยวคุณพี่เฮ้ยเพชรร้านไดมอนด์วังหิน
4: เฮ้ยเธอเก่งมากเลยรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี
2: ่พี่นี่ตาถึงมากคนก็สวยเพชรก็สวยนี่นะคุณพี่เกินเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยนางสาวไทยคนแรกไม่เกินฝันครับคุณพี่แ
1: หมไปรีบไปรีบไปรีบไปกัน
4: โอ้โหคุยนี่น่ารักหนูจะได้เข้ากี่โมงอะเนี่ยแถวยาวมากเลยอ่ะเขาปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงดี
1: โอ้โหไม่เป็นไรนะที่รักคบกับบิ๊กอะรับรองได้แซงคิวแบบ VIP
0: ไงอะที่แบบใช้วิธีนี้มันจะดีหรอ
1: ดีสิที่รักตรงวิธีนี้แหละเราถึงจะได้แซงคิวได
0: ้อู้คนนี้กันนานเกิน
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยแฟนผมด้วยครับช่วย
0: เดี๋ยวที่ผ่านแล้วใจ
2: เย็นไหวไหมที่รักไหวไหม
0: จะคลอดลูก
2: จะครับ
0: ตายแล้ว
2: ที่ตอนนี้ดีไม่ดีลูกจะไหลออกมาพร้อมครับ
0: โอ้
1: จริงๆด้วยชื่อจินตลา
0: โอ้โหนี่อยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เชียวเหรอฮะ
5: ใช
0: ่ต้องสำนึกอักเสบหรือไงเห็นแก่ตัวไอ้พวกไม่มีวินัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านเขา
5: ที่แกรู้ไหม
0: คนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแก
6: พี่บิ๊กเนี่ยคงทำจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วล่ะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจสุดๆ
7: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายไอซ์ตัดสินใจเลิกกับคนแบบนี้ซีว่ามันยังน้อยไปนะคะจริงๆเนี่ยต้องจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไปเลยเพราะว่าวินัยในตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะไปดูแลครอบครัวให้ดีได้ยังไงคะ
6: แต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสิครับเขาจะคิดกันยังไงเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
7: ไปกันเลยค่ะ
8: คนชอบแซงคิวเร็วครับถ้าคุณรีบแล้วไปแซงคิวคนอื่นเขาไม่รีบหรอกครับถ้าจะให้พูดว่าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของคนอื่นผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคนแบบนี้ครับ
9: ผมว่าถ้า

0: สถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆขอกันดีๆก็น่าจะมีคนเห็นใจครับแต่ถ้าเราต้องแซงคิวเพื่อตัวของเราเองแล้วทำให้คนอื่นเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ไม่โอเคครับ
1: แซงคิวยังไม่ต้องทำหรอกค่ะแค่คิดก็ไม่ควรมีอยู่ในสมองเลยเพราะเอาจริงๆในสามัญสำนึกของทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดถ้ายังมีที่ในสังคมเลิกเถอะค่ะนิสัยแบบนี้เพราะจะมีแต่คนลุมสาปแช่งคุณ
2: ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรังเกียจการแซงคิวเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดที่เราออกมาจากบ้านก็เจอแต่คนแซงคิวตลอดทั้งวัน
3: ใช่แล้วค่ะประเทศของเราเนี่ยเจริญหรือยังก็ดูจากการแซงคิวเนี่ยแหละค่ะ
4: พี่ปอนพี่จีจี้ครับแล้วถ้ามีคนแซงคิวต่อหน้าต่อตาทำยังไงดีครับ
2: ถามได้ดีมากครับจริงๆเนี่ยพี่ว่าเราควรตอบเขาอย่างสุภาพก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
3: ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
5: แล้วถ้าเขาไม่ฟังก็แก้ไขไม่ได้สิคะ
3: จีว่าแก้ได้นะคะเราควรเริ่มต้นที่ตัวเราและไม่ส่งเสริมให้คนอื่นทีนี้เนี่ยสังคมของเราต้องน่าอยู่แน่นอนค่ะ
2: ใช่ครับผมลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยขาดวินัยแล้วทุกคนต่างแย่งกันเอาเปรียบต่อไปการบอกชาวต่างชาติว่าเราเป็นคนไทยคงเป็นเรื่องที่น่าอายครับ
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวินัยเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านค่ะ
2: ถ้าบ้านของเราน่าอยู่สังคมของเราก็จะน่าอยู่ครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

好，碧阳。

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้

0: แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
0: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม
0: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
1: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้

0: นี่พลาซินี่ท่านส่งตังกลุ่มท่อผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้ารวมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพร่ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไหนหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
5: เต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
4: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
5: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
5: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
0: แมงไม้ตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
5: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมี

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น

0: น้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้ส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน รวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับอันพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
4: ช่วยช
3: ี
4: ว
3: ิ
4: ตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์

เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: รีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับ

0: ดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
6: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค
6: ่
0: ะ
6: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับทุกเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่ไหมครับซึ่งในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับนักเรียนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนี่ยทางต้นทางและปลายทางจะได้มาได้ดูกันในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเป็นชั่วโมงที่3ครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกความสัมพันธ์ของจำนวนและเขียนจำนวนในแบบรูปของจำนวนนับที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมครับเข้าประจำกระดานครับ

ตอบนะครับเขียนเสร็จนั่งให้เรียบร้อยแล้วกดกิ่งนะครับกลุ่มนั้นจะได้เป็นผู้ตอบนะครับพร้อมยังนะครับนักเรียนนักเรียนดูก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์แล้วต้องพิจารณาว่าจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสำคัญแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรเข้าใจไหมครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ในรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนะครับต้องเรียนต้องมาพิจารณาก่อนว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม5
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: เอ๊แล้วเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นทีละ2และ4สลับกันครับ
0: เพิ่มขึ้น2
1: และ4
0: และ4สลับกันไปใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือจำนวนใดครับ
1: 91และ95ครับ
0: 91และ95ใช่มั้ยครับเอกลุ่มอื่นได้เท่าไหร่ครับได้จำนวนเดียวกันมั้ยครับก็คือ91และ95นะครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาดูสรุปบนกระดานกับครูฟุกนะครับทางต้นปลายทางนะครับจากที่กลุ่ม5ตอบไปนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับคือเพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น4จากนั้นครับ
2: 2
0: เพิ่มขึ้น2หรือบวก2นั่นเองต่อไปเพิ่มขึ้น4คือบวก4จากนั้นจำนวนถัดไปจำนวนที่อยู่ถัดจาก89ก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: เพิ่มขึ้น2เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 91
0: นะครับแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก91ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: เพิ่มขึ้น4คือจำนวนใดครับ
2: 95
0: แล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนที่นักเรียนเนี่ยเติมในช่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกต้องนักเรียนต้องมาเช็คกับจำนวนสุดท้ายจาก95ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: เพิ่มขึ้น2ก็คือ95บวก2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 97
0: เห็นไหมตรงกับจำนวนสุดท้ายเลยนะครับเราก็ยืนยันเลยนะครับว่าจำนวนที่เราเติมในรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ91กับ95เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับพร้อมยังข้อถัดไปพร้อมแล้วนะครับเข้าประจำกระดานครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมปฏิบัติกิจกรรมไปกับพร้อมๆเพื่อนต้นทางด้วยนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ตอนนี้นะครับครูฟุกได้ตัวแทนนะครับเป็นกลุ่ม3นะครับที่จะมานำเสนอนะครับนักเรียนครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม3ครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงครับ
0: ลดลงใช่ไหมครับเอจากโจทย์ที่นักเรียนได้เห็นมานะครับลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลง9 8 7 6 5 4 3ตามลำดับค
0: ่ะนะครับเพราะเพื่อนกลุ่ม3นะครับได้พิจารณาคำตอบมาแล้วใช่ไหมครับก็พบว่านะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงใช่ไหมครับก็พบว่าลดลง9ลดลง8ลดลง7ใช่ไหมครับแล้วก็จะหาจำนวนถัดไปจำนวนถัดไปก็คือจำนวนที่ถัดจาก40ก็ต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมครับลดลง6จาก40ลดลงไป6ก็สามารถคิดได้จาก40ลบด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ34จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก34ก็ต้องลดลงอีกเท่าไหร่ครับลดลง5จาก34ลดลงไป5คือ34ลบด้วย5เป็นเท่าไหร่ครับ29จาก29จำนวนที่อยู่ถัดจาก29นะครับก็ต้องลดลงไปเท่าไหร่ลดลงอีก4ก็คือ29ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ครับ25ตอนนี้นักเรียนได้จำนวนที่จะเติมในรูปสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมครับคือจำนวนใดบ้างครับกลุ่ม3
1: 34 29และ25ครับ
0: 34 29และ25นักเรียนจะมั่นใจได้อย่างไรว่า34 29และ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ต้องเช็คไปที่จำนวนสุดท้ายครับคือจำนวนใดจำนวนสุดท้าย
1: 22ครับ
0: แสดงว่าจาก25ก็ต้องลดลงไปเท่าไหร่นั่นเองครับ
2: 3
0: ลดลงไป3 25ลบด้วย3ก็คือ
1: 22
0: แสดงว่าคำตอบของเราคือ34 29และ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้กับกลุ่ม3และทุกกลุ่มที่ตอบถูกต้องครับจากนั้นนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้ครับเห็นไหมครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะครับเนี่ยก็พิจารณาก่อนนะครับว่าจากตรงนี้นักเรียนทราบนะครับว่าลดลง9ลดลง8ลดลง7จำนวนถัดไปนักเรียนก็ต้องทราบนะครับว่าต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลง6ก็นำ40ลบด้วย6เท่าไหร่ครับ34จากนั้นก็ต้องลดลงเท่าไหร่อีกจาก34 5ลดลง5 34ลบด้วย5ครับ29จากนั้นครับก็ต้องลดลงอะไรอีกจาก29ลดลง4เห็นไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับนำ29ลบด้วย4 25และนักเรียนจะเช็คคำตอบเช็คคำตอบนักเรียนก็ต้องดูว่าจาก25มา22เนี่ยลดลงเท่าไหร่ครับ3ลดลง3ก็ต้องนำ25ลบด้วย3ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ22นะครับนักเรียนสังเกตตัวลบเป็นยังไง9 8 7 6 5 4 3ตัวลบจะลดลงทีละ1ใช่ไหมครับถ้าครูฟุกถามจำนวนที่อยู่ถัดจาก22ตอบได้ไหมคืออะไรครับ
2: 20
0: ก็ต้องจาก22ก็ต้องลดลงไปอีก2ก็คือ22ลบด้วย2ก็คือ20ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับทุกกลุ่มเป็นไงทำถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเตรียมตัวเข้าข้อต่อไปครับสำหรับข้อต่อไปนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูให้ครูฝึกด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นผู้นำเสนอแนวคิดของข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรียนปลายทางก็ฟังคำถามจากครูฟุกและตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับกลุ่มหนึ่งครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงครับ
0: ลดลงอย่างไรครับ
1: หารด้วย2ครับ
0: ลดลงในการหารด้วย2นะครับแล้วนักเรียนเติมตัวเลขใดครับลงในช่องสี่เหลี่ยม
1: 68ครับ
0: 68กลุ่มอื่นใช่68มั้ยครับใช่มั้ยครับใช่นะครับแสดงว่าถูกต้องจำนวนถัดไปครับเติมอะไรลงไปครับ
1: 34ครับ
0: 34กลุ่มอื่นใช่34มั้ยครับใช่นะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนักเรียนจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะครับลดลงอย่างไรนะครับลดลงโดยการหารด้วย2ใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนทราบแล้วจากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก136ก็ต้องเกิดจากการนำ136ไปทำอะไรหารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับอีกหนึ่งครั้งเท่าไหร่ครับ68จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก68ก็ต้องเกิดจากนำ68ไปทำอะไรครับหารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ34แล้วนักเรียนจะตรวจสอบอย่างไรนะครับว่าคำตอบของเราที่เติมลงไปเนี่ยก็คือ68และ34เป็นคำตอบที่ถูกต้องเราก็ต้องมาเช็คกับจำนวนสุดท้ายนักเรียนก็ต้องนำ34ไปทำอะไรเท่าไรครับหารด้วย2 34หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 17
0: เมื่อตรวจสอบแล้วนะครับนำ34หารด้วย2เท่ากับ17แสดงว่าจำนวนที่เราเติมเข้าไปเนี่ยก็คือ68กับ34เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับจากนั้นครับเข้าสู่ข้อถัดไปครับ

นักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะครับว่า 1. จำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาฟังคำถามต่อนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ในตอนนี้นะครับคุณฟุกได้กลุ่ม4นะครับเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับกลุ่ม4ครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขึ้นและลดลงใช่ไหมครับเอ๊แล้วเพิ่มขึ้นอย่างไรลดลงอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นโดยการบวก10ค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขึ้นโดยการบวก10แล้วไงต่อครับ
1: ลดลงโดยการลบด้วย1ค่ะ
0: ลดลงโดยการลบด้วย1แล้วไงต่อครับสลับกันไหม
1: สลับกันไป
0: สลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับนักเรียนครับกลับมาดูที่ครูฟุกนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอมาเลยนะครับจากจำนวนในแบบรูปนี้นะครับนี่นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเพิ่มขึ้นลดลงสลับกันไปใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 10
0: เพิ่มขึ้น10แล้วยังไงต่อครับ
2: ล
0: ดลงเท่าไหร่ครับลดลง1นะครับก็คือเพิ่มขึ้นโดยการบวก10และลดลงโดยการลบด้วย1ใช่ไหมครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจากนั้นครับเมื่อนักเรียนทราบความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อจำนวนที่อยู่ถัดจาก418อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับกลุ่ม3ครับคือจำนวนใดครับ
1: 428กับ427ครับ
0: เพื่อนตอบจำนวนที่อยู่ถัดจาก418คือ428และ427กลุ่มอื่นคิดว่าไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนจากที่นักเรียนทราบนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวก10และลดลงโดยการลบด้วย1สลับกันไปใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนที่อยู่ถัดจาก418จำนวนแรกเลยก็ต้องทำไงครับ
2: บวก
0: 10 418บวก10 428จากนั้นก็ต้องลบด้วย1ก็คือลดลงใช่ไหมนะครับลดลง1ก็นำ428ลบด้วย1เท่ากับ427นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเข้าประจำกระดานครับ

0: อนนี้นะครับต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับคุณฟุ๊กขอสุ่มกลุ่ม1ครับเป็นผู้นำเสนอครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงคร
0: ับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นและลดลงเหมือนไหมครับเพิ่มขึ้นอย่างไรและลดลงอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นโดยการคูณ3ครับและลดลงโดยการลบ4ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย
1: 4
0: นะครับแล้วเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไง
1: สลับกันไปเรื่อยๆครับ
0: ทำแบบนี้สลับกันไปใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4สลับกันไปนะครับเอาปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับจากนั้นนะครับนักเรียนมาดูสรุปบนกระดานนะครับดังนี้เลยนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามยังพร้อมแล้วนะครับจากนั้นคำถามคือนักเรียนครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก101อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับถ้าพร้อมแล้วกดครับกลุ่ม2ครับ
2: 303กับ299ค่ะ
0: 303กับ
2: 299
0: กลุ่มอื่นที่เห็นว่ายังไงถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม2หน่อยครับจากที่นักเรียนทราบนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4ใช่ไหมครับก็สลับกันไปใช่ไหมเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4ครับจากนั้นครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก101จำนวนแรกก็ต้องเป็น

ปฏิบัติใบกิจกรรม 5.3 กันนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 5.3 ด้วยนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมนะครับคุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับคำชี้แจงของนักเรียนตั้งใจฟังนะครับให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปในแบบรูปอีก2จำนวนพร้อมทั้งแสดงแนวคิดด้วยนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อนะครับตัวแทนมารับครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะทำในใบกิจกรรมก็ได้นะครับหรือมาพิจารณาบนกระดานก็ได้นะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับตัวแทนที่จะนำเสนอนะครับเป็นของกลุ่ม5นะครับและกลุ่ม5ได้ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม5นะครับจะแสดงแนวคิดในข้อ1นะครับอ่ะก่อนที่จะหาจำนวนที่อยู่ถัดจาก535อีก2จำนวนเนี่ยนักเรียนต้องมาดูก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปที่โจทย์กำหนดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงครับ
0: เพิ่มขึ้นและลดลงเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นในการคูณด้วย5ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการคูณ5และลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลงในการลบด้วย15
0: ลดลงในการลบด้วย15สลับกันไปเรื่อยๆไหม
1: สลับกันไปเรื่อย
0: ๆสลับกันไปใช่ไหมครับไอ้แล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก535อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับ
1: 2675และ2660ครับ
0: 2675และ2660กลุ่มอื่นถูกต้องไหมครับถูกต้องกลุ่มอื่นขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจให้นะครับปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นกลุ่ม2ครับ1คนครับเชิญครับในข้อ2นะครับจะเป็นกลุ่ม2นำเสนอนะครับและได้ส่งตัวแทนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่นะครับนักเรียนจะหาจำนวนที่อยู่ถัดจาก554อีก2จำนวนนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
2: ลดลงและเพิ่มขึ้นครับ
0: ลดลงอย่างไรครับ
2: ลดลงโดยการลบด้วย5
0: ลดลงในการลบด้วย5และเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
2: บวกด้วย2ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการบวก2ใช่ไหมครับสลับกันไหม
2: สลับกันไป
0: สลับกันไปใช่ไหมครับแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก554อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับ
2: 549ครับ
0: อีกจำนวนละครับ
2: 551ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับจากนั้นนะครับนักเรียนปลายทางมาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งจากเฉลยของครูฟุกครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับอย่างไรเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างไรครับโดยการและลดลงอย่างไรครับลดลงในการลบด้วย15นะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับจำนวนในแบบรูปมีความ

0: สัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณอะไรครับคูณ5และลดลงโดยการลบด้วย15แต่ต้องอะไรด้วยสลับกันไปใช่ไหมครับจากนั้นนะครับข้อนี้ครูฟุกให้กลุ่ม1ตอบครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม1ครับตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยครับ
1: ลดลง
0: อย่างไรครับลดลงในการลบด้วย5เพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: บวก2
0: ใช่ไหมครับและยังไงด้วย
1: สล
0: ับกันไปใช่ไหมครับแสดงว่านะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการลบด้วย5และเพิ่มขึ้นโดยการบวก2สลับกันไปนะครับสรุปนะครับนักเรียนแบบรูปของจำนวนนะครับเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวกหรือการคูณถ้าเพิ่มขึ้นมี2แบบโดยการบวกหรือการคูณและความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการลบหรือการหารนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 5.3 ครับข้อ1ใหญ่นะครับให้ทำข้อ1 3 5ครับและข้อ2ใหญ่นะครับให้ทำข้อ2กับข้อ4ครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปเรียงขาคณิตในแบบรูปครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 5.4 และใบกิจกรรม 5.4 ครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการ

0: เรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you guys?
1: I'm fine, thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is good food, good health. One more time, good food, good health. นักเรียนค่ะนักเรียนดูเรื่องนี้ค่ะ good food, good health. หมายความว่ายังไงคะเรื่องนี้อาหารที่ดีทำไมท่านGood food, good health, อาหารดีสุขภาพก็ดีใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าวันนี้เรายังอยู่เรื่องอะไรแน่นอน
1: อาห
2: าร food ใช่ไหมแต่คันนี้จะ food อย่างเดียวไหมต้องมีอะไรด้วยเราได้รับอะไรด้วยสารอาหารค่ะสารอาหารภาษาอังกฤษว่าไงสารอาหารลูกไม่ใช่ group food ไม่ใช่ group food ไม่ใช่ food group ด้วย new อะไรNoodles ไปแล้วนักเรียนขาสารอาหาร nutrients ก็คือสารอาหารนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างไหนบอกมาสิสารอาหาร sugar fat calcium fiber vitamin protein no moreแป้งล่ะแป้งอ่ะแป้งยังไม่มาเลยแป้ง starch very good starch ก็คือจำพวกแป้งนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมค่ะ time to review I want you to do this by group with your group mates จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนี้เป็นกลุ่มถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้นทางนะคะทำเป็นกลุ่มค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำร่วมกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวแข่งขันกับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับปลายทางนะแต่จะแข่งขันในห้องเรียนแล้วแต่ครูปลายทางได้เลยค่ะสำหรับต้นทางค่ะนักเรียนขาแต่ละกลุ่มนะคะจะมี each group you will get this the paper bag do you see it you see it okay please bring out and look inside what are they in มีอะไรอยู่ข้างใน what are they inside I You will see the cards, some cards inside. How many cards there? How many cards? How many of them?
1: Seven.
2: Okay, seven cards. Let's check. ครบไหมคะครบไหมคะทีนี้นักเรียนต้นทางคะเดี๋ยวจะให้บอกปลายทางหน่อยว่า7คำที่หนูได้นั้นมีคำว่าอะไรบ้างควรจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะอ้าวนักเรียนค่ะกระจายบนกลุ่มเลยค่ะแต่ละกลุ่มนะคะกระจายเลยเดี๋ยวจะให้กลุ่ม3บอกให้หน่อยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวในปลายทางฟังนะคะกลุ่ม3คะขอ two nutrients give me two nutrients ขอ2สารอาหารค่ะมีอะไรบ้าง
3: fat
2: and
3: vitamin
2: okay good okay go to group 2 give me two nutrients ไปแล้วนะ fat and vitamin มี fat มี vitamin มีอะไรอีก
3: sugar
2: and
3: starch
2: okay very good and there are three more nutrients group 1ไหนบอกเพื่อนซิอีก3สารอาหารที่เหลือคืออะไรคะ
3: Fiber
2: Calcium and
3: Protein
2: โอเคค่ะฉะนั้นนะคะมี7สารอาหารนะคะที่หนูจะต้องใช้นะนักเรียนปลายทางฟังนะคะนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปด้วยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อมีกิจกรรมนี้นะคะควรจะให้นักเรียนเนี่ยแข่งขันเป็นกลุ่มนะคะจะควรจะมีรูปภาพอาหารค่ะกลุ่มอาหารให้และให้นักเรียนบอกหน่อยว่าภาพที่หนูเห็นนั้นมีสารอาหารใดบ้างได้ไหมสมมุติว่าควรมีภาพผลไม้ค่ะสิ่งที่หนูจะต้องโชว์คืออะไรคะวิตามินโอลิฟวิตามิน and fiber นักเรียนค่ะอะไรก็ตามที่ผลไม้ให้หนูโชว์ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะพร้อมไหม ป็นกลุ่มนะคะไม่ได้แข่งขันในกลุ่มนะเป็นกลุ่มนะคะอ่ะ ready are you ready นักเรียนปลายทาง are you ready
0: yes
2: okay if you are ready this

โอเค show your nutrients show ค่ะแสดงเลยกลุ่มที่1ให้ไฟเบอร์วิตามินกลุ่มที่5ไฟเบอร์วิตามินกลุ่มที่2ไฟเบอร์วิตามินไฟเบอร์วิตามินมาดูกันค่ะนักเรียนค่ะสารอาหารที่เราจะได้รับจากผักและผลไม้มีอะไรคะไฟเบอร์และวิตามินถูกต้องค่ะมีทั้งหมด2สารอาหารด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะผักและผลไม้ลูกไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5 1 point โอเค next next milk

Okay, show your nutrients. โชว์สารอาหารที่หนูเลือกเลยค่ะกลุ่มหนึ่งมีแคลเซียมโปรตีนแฟตแฟตโปรตีนแคลเซียมสองกลุ่มนี้เหมือนกันแฟตแคลเซียมโปรตีนโปรตีนอะไรโปรตีนแฟตแคลเซียมแคลเซียม and fat ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะอันนี้ถามก่อนค่ะนักเรียนขาถามก่อนค่ะ what group is this กลุ่มที่เท่าไหร่คะ what number is of this group what number กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่ม number 3อาหารจำพวกอะไรจำพวกอะไรประเภทไหนประเภทไหนนมเนยนมเนยค่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะกลุ่มนี้ dairy foods good เป็นอาหารประเภทนมเนยนะคะฉะนั้นให้อะไรบ้างแคลเซียม and fat ถูกต้องค่ะแคลเซียม and fat ถัดมาค่ะนักเรียนขาภาพนี้ค่ะจำพวกอะไรลองดูค่ะ

show the nutrients. Show your answer. Okay, group one, calcium, fat, sugar. Oh, my, mod. Fat, sugar, calcium, fat. Fat. ทำไมมีซ้ำล่ะลูกเอาไม่แค่สามนะโอเค group 5 fat and sugar protein are you sure this you will get protein from this picture from this food are you sure okay that's fine that's fine calcium sugar fat fat sugar sugar fat มาดูค่ะนักเรียนขาอันนี้จำพวกอะไรคะ olive oilอะไรเนี่ย oil น้ำมันพีนัท butter เนยอะไรเนยถั่ว butter chocolate ฉะนั้นให้อะไรได้บ้าง fat and sugar ถูกต้องค่ะไหนเมื่อสักครู่กลุ่มไหนได้บ้างโอเคเก็บคะแนนไว้นะ next next this group

0: พร้อมไหมพร้อมยังพร้อมยังอ่ะนักเรียนคะมา Show your answers Fiber protein starch starch protein starch protein starch protein starch
1: คำตอบนะคะคือ starch ก็คือจะให้แป้งแต่มีบางกลุ่มค่ะให้คำตอบมามากกว่า starch ก็คือ protein แล้วก็ sugar ฉะนั้นมาดู protein ก่อนอ่ะจากในภาพค่ะนักเรียนว่ามีอะไรที่ให้ protein ได้ไหมมีนะคะก็คือขนมปังค่ะแต่บางเป็นขนมปังบางชนิดนะคะที่จะให้โปรตีนนะถัดมาชูการ์คือประเภทของน้ำตาลค่ะมีไหมลูกมีค่ะก็คือตรงนี้นะคะที่เป็นจำพวกน้ำตาลนะก็เป็นชูการ์ได้ค่ะฉะนั้นค่ะไหนลองเช็คคะแนนซิได้กี่คะแนน
0: กลุ่มหนึ่ง How many points did you get? Two okay group number five two group number twoOne, okay, group number three, and group number four. Three or two? Two, okay, two.
1: ฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะเก็บค่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ foods and nutrients อย่างที่บอกค่ะวันนี้เราอยู่เรื่องอะไรคะ food and nutrientsอาหารและสารอาหารค่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยหนูทำอยู่แล้วก็คือการอ่านออกเสียงคำศัพท์และให้ความหมายนะคะและถัดมาค่ะกิจกรรมที่2ค่ะคือการ write information about nutrients in food คือการทำอะไรลูก write information write information เขียนอะไรคะเขียนข้อมูลค่ะเกี่ยวกับ nutrients in food
2: สารอาหาร
1: สารอาหารในอาหารนะคะฉะนั้นวันนี้จะต้องทำสิ่งเหล่านี้นะทีนี้ค่ะกิจกรรมอีกแล้วเป็นกลุ่มอีกแล้วค่ะนักเรียนต้นทางจะมีกระดิ่งจะมีกระดิ่งอยู่ที่โต๊ะนะคะก็เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มเหมือนกันนะคะควรจะมีเกมให้ค่ะ

0: มีภาพให้นักเรียนจำเกมดาวินชีไหมได้ไหมในชั่วโมงของสปอร์ตเดย์จำได้ไหมคะสปอร์ตเดย์จำได้ไหมที่วันจะเอาภาพแต่ละภาพมารวมกันให้เป็นคำจำได้ไหมฉะนั้นค่ะนักเรียนขาตรงนี้นะคะแข่งขันเป็นกลุ่มค่ะใครเร็วก็ตอบได้เลยใครเร็วนะคะให้ตีกระดิ่งเอากระดิ่งไว้ตรงกลางนะคะไว้ตรงกลางนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกฉะนั้นนักเรียนขาเมื่อควานปรากฏภาพให้ดูค่ะใครกดก่อนตอบก่อนนะคะใครตอบใครกดก่อนตอบก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับ foods and beverage คืออะไรคะ foods and beverage อาหาร foods เนี่ยอาหารแน่นอน beverage or drinks เครื่องดื่มถูกต้องค่ะฉะนั้นพอไหมคะ Are you ready?
1: Yes.
0: Don't forget to ring the bell. อย่าลืมกดกระดิ่งเอามือออกห้ามเอามือไว้ที่กระดิ่งค่ะไม่เอา No cheating. ห้ามขี้โกงนะคะ Ready? Go. อ่ะมาดูให้ดีค่ะมันรวมเป็นคำ
2: แคลเซียม
0: อาหารและเครื่องดื่มลูกอันนี้คนบอกให้เป็นอาหารค่ะ is food
2: แคฟ
0: is a food
2: แล้วก็ดิ้งเหรอ
0: ได้ไหมกลุ่มไหนได้กดเลยควรบอกมีกลุ่มหนึ่งตอบค่ะควรบอกให้ค่ะใบให้ there are three syllablesTwo words.
3: Cap porting.
0: Cap
3: porting.
0: Porting. Crap ใช่พอใช่แต่อันนี้ยังไม่ใช่ทิ้งใครได้ใครเดาได้ภาพนี้ Crap ถูกค่ะ Crap Porte ให้ดูค่ะลักษณะของปริมาณน้ำ Crap พออะไรใครได้กดกระดิ่งแคปพอร์ต
3: แคปพอร์เมก
0: พอเลยนะ
3: แม็กซ์
0: no ดูค่ะ1 ลิตรแคปพอร์พออะไรอ่ะ1 ลิตรแต่ภาษาอังกฤษว่าไงลิตรน่ะเร็วกรุ๊ป5
3: Crab porridge
0: Very good that's correct Crab porridge Crab อันนี้อะไรปูภาษาอังกฤษว่าไง Crab อันนี้เทค่ะเทภาษาอังกฤษคือพออันนี้1 ลิตรฉะนั้นรวมกันเป็น Crab porridge Okay repeat after me Crab porridgeCrab porridge.
1: Crab porridge.
0: Crab.
1: Crab.
0: Crab.
1: Crab.
0: Crab. Porridge.
1: Porridge.
0: Porridge.
1: Porridge.
0: Crab porridge.
1: Crab porridge.
0: แปลว่าอะไรคะ Crab porridge. ข้าวต้มปูนะคะ Crab porridge. Next. Are you ready?Ring the bell. Okay, group 5. Group 5 first. Group 5. มาค่ะอะไรเอ่ยง่ายนะ
3: Carrot juice.
0: Carrot what?
3: Carrot juice.
0: Carrot juice. Very good. Carrot juice. Carrot juice คืออะไรคะ Carrot juice.
1: น
0: ้ำแครอทนะคะตรงตัวไหม Carrot ก็คืออะไร Carrot. อันนี้น้ำผลไม้ค่ะอ่านว่า Juice.ฉะนั้นรวมกันเป็น carrot juice แปลว่าอะไรคะน้ำ carrot ถูกต้องค่ะ say it one more time read the word one more time 1 2 3 go
1: carrot juice
0: one more time
1: carrot juice
0: แปลว่าอะไรคะ carrot juice
1: น
0: ้ำ carrot นะคะถัดมาค่ะเตรียมให้ดีนะมือไม่เอาไว้ที่กระดิ่งค่ะไว้ที่ตัวนะคะ

0: Yes. Group number three.
1: ไหนอ่ะ
0: มาเราลองตอบค่ะ3คำ3คำ
2: มาร์กวันไลท์ครับ
0: มาร์กอะไรนะ
2: มาร์กวันไลท์ค่ะ
0: มาร์กวันไลท์ no แต่นี้นักเรียนค่ะฟังนะลูกมีคำว่าไลท์ค่ะไลท์พยางค์สุดท้ายโอเคกลุ่ม number 5
3: Mark's be like
0: Mark be like no it's not correct โอเคกลุ่ม number 3 again
4: Mark five likes.
0: Mark five likes. มี five likes ค่ะ five likes. แต่นี้ไม่ใช่ mark ลูกวันก็บอกแล้วว่ามีถูกแค่พยางค์เดียวดูก็ยังเอา mark มาเร็วเร็วเร็วring the bell ring the bell don't forget to ring the bell don't forget to ring the bell group number five again group number five first
5: five likes
0: White, five likes? No, it's not white. Ring the bell, ring the bell, ring the bell. ให้ดูค่ะเขาทำอะไรดิอ้าว group one, group one. Group one.
5: See five likes.
0: See? What is see? See คืออะไรลูก
5: มองครับเพราะมองไม่เห็น
0: มองไม่เห็น see five likes no no no ให้ดูค่ะเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรมาร์กอะมาร์กอะมันคือภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำอะไรอะกรุ๊ป2โอเคกรุ๊ป2
4: spare five likes
0: spare five likes no นั่นเลยค่ะมันเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารค่ะให้ดูค่ะเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอ่ะไม่มาร์กสิมาร์กไม่ได้ไงอ่ะควรบายให้ค่ะอ่ะกรุ๊ป3 again
4: pork fried rice
0: pork fried rice ถูกต้องค่ะเขาทำอะไรนะเออเขาพอกนะเออฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะข้าวผัดหมูใช่ไหมข้าวผัดหมูค่ะนักเรียนค่ะมาดูกันอ่านตามค่ะคำนี้ค่ะ pork fried rice
6: pork fried rice
0: pork fried rice คำนี้อ่านว่า pork
6: pork
0: pork คำนี้แปลว่าเนื้อเนื้อหมูค่ะ fried rice คือข้าวผัดค่ะฉะนั้น pork fried rice คือข้าวผัดหมูแล้วถ้าข้าวผัดไก่ล่ะ
6: Chicken
0: fried rice good ข้าวผัดข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้ง Shrimp fried rice very good แต่ถ้าเกิดเป็นข้าวผัดทะเล Seafood fried rice ไปต่อค่ะจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วนะโอเค Good friend นักเรียนค่ะ Ring the bell Don't raise your hands
4: Pineapple
0: very good okay pineapple ทำไมถึงรู้ว่าเป็น pineapple ใช่ค่ะฉะนั้นนะคะ what is pineapple in Thai what is a pineapple คืออะไร pineapple pine สับปะรดสับปะรดนะคะไม่ใช่ pie ลูกไม่ใช่ขนม pie นะคะมันคือผลไม้ชนิดหนึ่งก็คือสับปะรดนะคะฉะนั้นอ่านว่าไงคะ
6: pineapple
0: แปลว่า
6: ส
0: ับปะรดนะคะถัดมา two syllable hands on your earsHands on your ears. Ring the bell. เดี๋ยวไม่ต้องยกลูกไม่ต้องยกโอเค group number 4
7: Cereal.
0: Are you sure?
7: Sure.
0: Very good cereals. รู้ได้ยังไงตัว C พยา

0: คือตัว C และพยางค์ที่2หน้าเรียวฉะนั้นรวมกันเป็น
1: cereal
0: What is cereals ก็ cereal ไม่มีภาษาไทยหรอคะพวกคอนเฟกอาหารเช้าใช่ไหมคะพวกธัญพืชใช่ไหมอ่ะถูกต้องค่ะจำพวกนี้นะคะฉะนั้นมาดูกันค่ะควรให้2คำนะคะสามารถใช้ได้นะคำแรกก่อนค่ะคำนี้อ่าน cereals
1: cereals
0: cereals แปลว่าอาหารเช้านะคะที่ทำจากธัญพืชอบแห้งนะคะหรืออีกหนึ่งคำค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ grains
1: grains
0: grains grains ก็แปลว่าอาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชอบแห้งนะคะฉะนั้นสามารถใช้ได้สองคำนะคะไปต่อค่ะไม่แน่ใจว่าคำสุดท้ายหรือยัง group three
2: grapes
0: grapes ถูกต้องค่ะGrapes ก็คืออะไรคะก็คืออังุ่นค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะภาพนี้ไม่มีอะไรนะคะก็คืออังุ่นก็คือทำไมคะตรงตัวก็คืออังุ่นฉะนั้นอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะ one two three go
1: grapes
0: one more time
1: grapes
0: one more time
1: grapes
0: แปลว่าอังุ่นนะคะฉะนั้นนี่คือภาพสุดท้ายแล้วค่ะอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนคำศัพท์ค่ะนักเรียนค่ะคำแรกค่ะอ่านไว้ยังไงคะคำนี้วันมาชัย
1: crab porridge
0: crab porridge crab porridge
1: crab porridge
0: แปลว่าอะไรคะ crab porridge
3: ข้าวต้มหมู
0: ข้าวต้มปูแล้วถ้าเกิดข้าวต้มหมูล่ะ
1: pork
0: porridge very good ข้าวต้มปลา
1: fish
0: very good ถัดมาค่ะคำนี้carrot juice
1: carrot juice
0: แปลว่า
1: น
0: ้
1: ำ
0: แครอทค่ะถัดมาค่ะ
1: pork
0: fried
1: rice
0: pork fried rice แปลว่าอะไรครับ pork fried rice ข้าวผัดหมูถูกต้องค่ะถัดมา stretch the first syllable
1: pineapple
0: แปลว่าสับปะรดถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ
1: the first word
0: one more time
1: cereal
0: okay next is the second word
1: grains
0: again please
1: grains
0: again please
1: grains
0: okay what is the meaning of these wordsอาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชอบแห้งนะคะก็คือธัญพืชอบแห้งนั่นแหละก็ได้นะคะหรือเราจะเรียกตรงตัวได้ไหมเรียกตัวได้ไหมคะเรียกตรงตัวว่าไงซีเรียลก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็คืออ้าวอีกหนึ่งคำค่ะขออภัยค่ะลืมคำนี้คำว่าอะไรคะ again please แปลว่าอะไร grapes องุ่นนะคะองุ่นนะที่นี้ค่ะนักเรียนค่ะ time to learn ค่ะให้นักเรียนดูภาพค่ะมีอะไรบ้างคะในภาพนี้cereal and milk ทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรมีคำถามถามว่า what did you have for your breakfast yesterday what did you have for your breakfast yesterday นี่ค่ะฉะนั้นค่ะเวลาตอบค่ะถามถึงเมื่อวานนี้อาหารเช้าจะตอบว่ายังไงคะคุณกินอะไรไปเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าคงเมื่อวานด้วยนะ I อ่ะถูกต้องค่ะถาม you ตอบ I อะไรI have ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่1แต่ทีนี้นักเรียนค่ะถามถึง yesterday เมื่อวานนี้อดีตลูกนั่นแสดงว่าต้องเปลี่ยน have ให้เป็นช่องที่2ค่ะ I อะไร I had ถูกต้องค่ะ I had what I had cereal and milk I say it one more time I had cereals andmilk okay I had cereals and milk ทีนี้ค่ะควรถามต่อค่ะ what nutrients is it high in nutrient ค่ะสารอาหารให้อะไรได้บ้าง milk ให้อะไร milk calcium

What about cereals? Fiber. Very good. ฉะนั้นนะคะเวลาตอบ it is high in calcium, starch and fiber. Starch ตรงนี้ก็มาจากจำพวกแป้งตรงนี้นะคะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้เป็นนะ calcium

0: ลี่ยน breakfast ให้เป็นอาหารเที่ยง for your lunch เมื่อวาน yesterday ถูกต้องค่ะ what did you have for your lunch yesterday ตอบเลยค่ะ I had pork I had pork fried rice ถามต่อค่ะ what nutrient is it high instarch อ่ะ starch ได้จากอะไร
1: ข้าว
0: ข้าวอะไรได้อีกโปรตีนโปรตีนได้คะ get from pork วิตามิน get from ผักอ่ะ get from ผักนะ it is high in starch protein and fiber ไปต่อแต่จะมีวิตามินวิตามินได้ไหมวิตามินได้ไหมได้นะคะได้นะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่หนูเขียนมานะทีนี้ค่ะสลัดไก่ภาพนี้สลัดไก่ค่ะสลัดไก่น่าจะกินช่วงไหนมื้อไหนมื้อเย็นฉะนั้นถามเลยค่ะว่าคุณทานมื้อเย็นเนี่ยด้วยอะไรเมื่อวานนี้ถามว่าไง What did you have for your มื้อเย็น dinner yesterday very good อ่ะตอบเลย I hadChicken salad. I had chicken salad. ทีนี้ค่ะถามถึงสารอาหาร It is high in อะไรลูกมีโปรตีนอะโปรตีนได้จากอะไร
1: ไก
0: ่อะไรอีกวิตามินได้จากอะไรคะ
1: ผ
0: ักอะไรได้อีกไฟเบอร์ได้ไหมได้นะคะโปรตีนวิตามิน and fiberทีนี้ค่ะถึงเวลาใบงานคณะเรียนขาดูจากเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ทันเดี๋ยวให้มอบหมายบางอย่างให้ทำเป็นการบ้านนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะใบงานที่8ลูก worksheet number 8 good food 1 good food 1ให้นักเรียนเปิดค่ะอยู่หน้าไหนจ๊ะหน้าที่77ใช่ไหมคะ turn to page number 77 77ก่อนนะคะหน้าที่77ก่อนนะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคำสั่งเขาบอกว่า look at the menu for each meal in a day ให้นักเรียนดูอะไรคะเมนูคืออะไรคะเมนูรายการอาหารหรือเมนูอาหารก็ได้ค่ะ in a day ค่ะในแต่ละวัน then put the correct main food groups จากนั้นค่ะให้นักเรียนใส่อะไรคะ put the correct main food group ให้นักเรียนใส่อะไรลูกใส่อะไรคะคำสั่งเขาว่ายังไงอะใส่อะไรคะใส่กลุ่มของอาหารค่ะในใบงานที่8นะคะซึ่งหน้าตาใบงานของหนูเนี่ยจะแตกต่างจากของวันนะคะแต่วันดึงภาพออกมาให้ให้นักเรียนดูนะคะทีนี้มาดูที่ breakfast ก่อนค่ะมื้ออะไรคะ breakfast นักเรียนค่ะดูให้ดีนะลูก breakfast มื้ออะไรคะมื้อเช้าเขาทานอะไรไปบ้าง in English please in English crabAgain please. Crab porridge. Only crab porridge?
1: No.
0: No. What else?
1: Apple
0: and milk. นะคะนี่คือมื้อเช้าถัดมาค่ะ break time คืออะไรคะ break time ระหว่างช่วงไหน break time อาหารว่างหรือช่วงเวลาที่เขาทำไมพักนะคะช่วงเวลาที่เขาพักเขาทานอะไรบ้างลูก Again pleaseCarrot juice and
1: grapes
0: เขาทานแค่น้ำแครอทแล้วก็องุ่นเป็นหนูพอไหม
1: ไม
0: ่พอต้องมากกว่านี้นะคะ one more อ่ะไปต่อที่มื้ออะไรคะมื้อเที่ยง lunch time ค่ะทานอะไรคะ
1: pork
0: again please
1: pork
0: fried rice and cake ทานทั้งข้าวผัดหมูแล้วก็เค้กแล้วสุดท้ายค่ะ dinner beef burger and ทานอะไรบ้างเบอร์เกอร์อะไรคะเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็สับปะรดค่ะนี่คือเขาทานนะคะฉะนั้นค่ะหนูจะต้องนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปทำในใบงานนี้ค่ะใบงานที่2ลูกถัดเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่78ค่ะหนูจะเห็นตารางถูกไหมคะใช่ไหมคะคำสั่งเขาให้ทำอะไรลูกก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูใช่ไหม

0: คะดูคำที่อยู่ในตารางด้านบนใช่ไหมคะคำที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้างลูกมีคำว่าอะไรบ้างวิตามินไฟเบอร์โปรตีนสตาร์ชแคลเซียมชูการ์แฟตคำที่เขากำหนดมาให้เป็นคำประเภทไหนเนี่ยคำเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: สารอาหาร
0: สารอาหารภาษาอังกฤษว่าไง
1: nutrients
0: very good ฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องนำสารอาหารเหล่านี้ไปเติมให้ตรงกับฟู้ดกรุ๊ปที่เขากำหนดมาให้อย่างแรกค่ะมื้อเช้าของเขาค่ะอย่างแรกเลยที่เขาทานคือ crab porridge คือข้าวต้มปูฉะนั้นมาดู crab ค่ะ crab what nutrient is in crab protein are you sure
1: yes
0: protein ฉะนั้นนักเรียนก็เขียนคำว่า protein ลงไปค่ะเพื่อความไวนะคะหนูเขียนแค่ตัวอักษรตัวหน้าก็พอนะลูกตัว P คือตัวอะไรก่อนมาจากโปรตีนนะคะเพราะว่าไม่มีคำซ้ำเนาะจะมี starch กับ sugar เท่านั้นเนาะที่ซ้ำกันฉะนั้นนะคะเขียนตัว P ไปก่อนค่ะไปต่อกันที่ rice ลูก rice ให้อะไร rice ให
1: ้
0: starch โอเคเขียนตัว st ไปก่อนค่ะ st นะคะ st นะใครเขียนไวก็เขียนได้เลยใครคิดว่าหนูเขียนช้าก็เขียนแค่ตัวอักษรย่อ2ตัวไปก่อนเนาะเพราะว่าตัว S มันมีทั้ง sugar แล้วก็ starch นะฉะนั้นเขียนแค่ ST ไปก่อนถัดมา apple vitamin and fiber อย่าลืมนะคะถ้ามี2สารอาหารต้องมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะ
1: and
0: นะคะทันไหมทันนะถัดมาค่ะ next is milk what did you get from milk what do you get from milkcalcium very good calcium ฉะนั้นนักเรียนขาทำเองได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะคะฉะนั้นค่ะจากตรงนี้นะคะในตารางของหนูเนี่ยยังเหลืออาหารกี่มื้อคะอีกกี่มื
1: ้
0: ออีก3มื้อ play time ก็คือ break time นะคะ play time break time เหมือนกันนะคะดูให้ดีนะ carrot juice grapes lunch time ค่ะมื้อเที่ยงและถัดมาคือ dinner time มื้อเย็นนะคะเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการทำใบงานนี้นะทบทวนกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่8 part A นะคะเรื่อง good food number 2ให้เลือกคำศัพท์เกี่ยวกับสารอาหารที่กำหนดนะคะให้เติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับอาหารในตารางค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานนะคะและอย่าลืมตรวจสอบและประเมินการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนจากการทำใบงานด้วยค่ะฉะนั้นตอนนี้ทำใบงานได้เลยค่ะ

0: Okay, so now time to check the answer. เริ่มที่ pray time ค่ะ pray time carrot juice ให้อะไรได้บ้างคะ carrot juice carrot juice vitamin vitamin and fiber very good what about grapes the same vitamin and fiber very good next is lunch time lunch อาหารมื้อพอกมื้อเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงค่ะ pork fried rice ค่ะเริ่มที่ pork protein very good protein what about rice starch good starch and cake fats and sugar and what starch ได้จากอะไรคะ
1: แป้
0: งอะไรอ่ะมีแป้งไหมในเค้กมีแป้งไหมมีในเค้กมีแป้งนะคะแป้งขนมเค้กนะฉะนั้นให้3อย่างนะคะ starch sugar and fat okay next to dinner time beef burger ค่ะอย่างแรกค่ะ bread what nutrient do you get from bread starch very good starch what about beef
1: protein
0: what about vegetables fiber and vitamin ค่ะก็คือให้วิตามินแล้วก็อะไรคะ fiber ภาษาไทยว่าไงลูก
1: ใย
0: อาหารถูกต้องค่ะ what about cheese fat and calcium อย่างที่ขวัญบอกนะคะคราวที่แล้วนะมีทั้งไขมันแล้วก็แคลเซียมนะคะแต่ทานเยอะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะได้อะไรมาด้วย
1: ไขมัน
0: นะจ๊ะ and the last ค่ะ pineapple vitamin and fiber ถูกต้องค่ะจำพวกผลไม้จะได้ทั้งวิตามินแล้วก็สารใยอาหารนะคะโอเคไปต่อค่ะนักเรียนค่ะอีก2ใบงานค่ะนักเรียนเรื่องนี้มี3ใบงานด้วยกันนะคะฉะนั้นค่ะที่เหลือค่ะดูจากเวลาแล้วไม่พอต้องทำเป็นอะไรคะการบ้านฉะนั้นการบ้านค่ะนักเรียนค่ะเปิดหน้าถัดไปเลยการบ้านนี้ค่ะนักเรียนค่ะ complete the sentences by using the menu in part A ให้นักเรียนนะคะใช้ฟังก่อนลูกใบงานนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะใช้เมนูในพาร์ท A ก็คือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่77นะคะหน้าที่77ค่ะดูค่ะว่าเจมส์เขาทานอะไรไปบ้างในแต่ละมื้อคนที่ทานไปนะคือชื่ออะไรคะชื่อเจมส์ค่ะอย่างเช่น yesterday James had breakfast with breakfast ค่ะเจมส์ทานอะไรบ้าง
1: เจมส์ทาน
0: crab porridge and
1: apple
0: and milk ฉะนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะ James had breakfast with crab porridgeMilk and apples นะคะฉะนั้นที่เหลือหนูก็เติมเองนะดูเวลาให้ดีนะคะว่าช่วงเวลาไหนนะนี่คือกิจกรรมแรกค่ะใบงานถัดมาค่ะใบงานที่3พาร์ท C ให้ complete the sentences with your own information about food ข้างบนค่ะในส่วนของเจมข้างบนเนี่ยเป็นส่วนของเจมถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้ส่วนด้านของใครละของใครYour own information ของตัวนักเรียนเองค่ะฉะนั้นในตารางที่2พาร์ท4นี้ให้เขียนข้อมูลของตัวเองเมื่อเช้าทานอะไรมาคะฉะนั้นข้าวเหนียวหมูภาษาอังกฤษว่าไงเอาแล้ว grilled pork andsticky rice นะคะฉะนั้นไปเขียนมานะพาร์ท4ค่ะการบ้านค่ะในส่วนนี้นะทีนี้ค่ะมาส่วนในสรุปบทเรียนค่ะสรุปบทเรียนค่ะ close your workbook ปิดแบบฝึกหัดจ้ามาดูกันค่ะลูกมาดูกันค่ะควรให้ประโยคนี้มาค่ะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับมื้ออาหารนะคะทายซิมื้ออะไรคะ I'm eaten in the middle of the daym ื้อไหน middle แปลว่ากลางฉะนั้นมื้อเที่ยงภาษาอังกฤษว่าไง
1: lunch
0: very good what about this what meal evening dinner very good what about this เอาแหละตรงนี้เป็นสารค่ะสารอาหารค่ะที่ช่วยในการเจริญเติบโต
1: โปรตีนแคลเซ
0: ีย
1: ม
0: โอเลแคลเซียมเราเรียกมันว่าอะไรสิ่งที่ช่วยให้หนูเจริญเติบโตจากอาหารน่ะ No not food nutrients ถูกต้องค่ะ nutrients and the last one the first meal of the day
1: breakfast
0: very good ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะสำหรับชั่วโมงหน้าค่ะนักเรียนขาเราจะยังอยู่ในเรื่องของ food survey เกี่ยวกับอะไรอยู่คะอาหารค่ะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีใบงานที่9นะคะเรื่อง food survey ใบงานที่10เรื่อง food survey graph ให้นักเรียนนำ2อย่างนี้มาด้วยนะคะฟังครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
2: class ready
3: Thank you teacher
0: Thank you students see you again next time
3: Bye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับ1
1: สวัสดีเรดกรีนเยลโล
2: นับ1ไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
1: นับ1ไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับ1เลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
3: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
1: นั่นสินับ1ไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
4: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
5: 1 2 3 Let's go
1: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
6: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลข0เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
3: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับ1ดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
1: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
6: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไหร
1: ่แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
2: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิ
1: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
2: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red, Green, Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
6: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งเลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดีตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
6: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
6: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวง

0: ให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
1: สุดท้ายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
2: ใช้ช้อนตวง
1: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
3: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่หนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับวันนี้นะครับนักเรียนจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนในหน่วยของกฎหมายในชีวิตประจำวันดังนั้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหารเรื่องท้ายของหน่วยกฎหมายครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นหน่วยต่อไปครับในชั่วโมงหน้านะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหารได้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วก็คือกฎหมายมรดกแล้วก็อะไรพินัยกรรมโดยเราจะเรียนรู้เราได้เรียนรู้แล้วคือเรื่องทายาทใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเจ้าของเจ้ามรดกตายไปเนี่ยทรัพย์สินจะตกให้แก่ทายาทซึ่งทายาทก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือทายาทโดยธรรมแล้วก็คู่สมรสแล้วก็ทายาทอีก1ประเภทก็คือผู้รับมรดกแต่วันนี้นะครับที่เราจะมาทบทวนก็คือทายาทโดยธรรมลำดับที่1จำได้ไหมครับว่าคือผู้ใดลำดับที่1ก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานเนี่ยหมายถึงใครเอ่ยลูกหลานเหลนหรือเรียกว่าผู้สืบสันดานสมมติว่าเราเสียชีวิตไปแล้วก็มีพี่น้องแล้วก็ยังมีปู่ย่าตายายมีลุงป้าน้าอาแต่ว่ามีลูกก่อนคนที่จะได้รับคนแรกก็คือลูกแต่สมมุติว่าลูกเสียชีวิตแล้วยังมีหลานผู้ลำดับที่1ก็คือหลานเพราะว่าหลานก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่2ก็คือบิดามารดาถ้าบิดามารดายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกก็มีทรัพย์มรดก

0: เราก็จะตกให้กับผู้สืบสันดานแล้วก็บิดามารดาด้วยโดยแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเป็นชั้นพิเศษที่ลำดับที่1กับลำดับที่2เนี่ยจะต้องแบ่งกันต่อไปลำดับที่3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะพ่อแม่เดียวกันลำดับที่3ต่อไปลำดับที่4คือใครครับพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันใช่ไหมก็คืออาจจะพ่อเดียวกันก็ได้หรือว่าแม่เดียวกันก็ได้อ่ะต่อไปลำดับที่5ลำดับที่5ครับคือใครปู่ย่าตายายสุดท้ายลุงป้าน้าอาสมมุติว่ามีมรดกไม่มีญาติเลยแล้วก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ด้วยนักเรียนคิดว่าทรัพย์สินของเราจะตกอยู่ที่ใครสมมุติมีบ้านมูลค่า10ล้านไม่มีพี่น้องเลยพ่อแม่ไม่มีลูกหลานไม่มีลุงป้าน้าอาไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีแล้วก็ไม่ได้เขียนมรดกไม่ได้เขียนพินัยกรรมให้แก่ใครด้วยรู้ไหมกูยังไม่ได้บอกอาทิตย์ที่แล้วใช่ตกเป็นของแผ่นดินนั่นเองครับนี่นะครับก็ทบทวนกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมก็ช่วงที่แล้วก็ยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวมาเรียงอีกทีนึงอันดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันต่อไป4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันแล้วก็5ปู่ย่าตายายแล้วก็สุดท้ายลุงป้านะครับนี่นะครับก็ลำดับทายาทโดยธรรมมีดังนี้อ่ะแล้วก็ครูเสริมอีกนิดนึงที่ครูไม่ได้บอกในชั่วโมงที่แล้วครูสมมุติว่าเรามีมรดกก็คือมีบ้าน1หลังแล้วก็เขียนพินัยกรรมบอกว่าก่อนตายเนี่ยฉันจะมอบบ้านหลังนี้ให้กับเพื่อนสนิทดังนั้นเมื่อเราตายใครก็จะใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้านหนึ่งหลังเพื่อนสนิทเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะไม่มีสิทธิ์ทันทีเพราะว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ก่อนก็คือผู้รับพินัยกรรมเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเกี่ยวกับบัตรประชาชนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกฎหมายบัตรประชาชนนะครับครูนะครับจะมีวิดีโอให้พวกเราได้ดูกันก่อนเป็นวิดีโอเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งอายุ26ปีแล้วแต่เขาเพิ่งมีบัตรประชาชนนานไหม
1: นาน
0: ปกติเราต้องมีบัตรประชาชนตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่
1: 7 ขวบ
0: แต่นี่เขาอายุ26ปีแล้วเพิ่งจะมีบัตรเขาเป็นอะไรนะเพราะอะไรเขาเพิ่งมีบัตรแล้วก็ก่อนที่เขายังไม่มีบัตรเนี่ยเขาได้รับความลำบากอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะสอบถามนักเรียนนะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับนั่งตัวตรงแล้วก็ดูไว้ดีว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มีบัตรประชาชนจนอายุถึง26ปีแล้วก็เขาได้รับความลำบากอะไรบ้างนะครับตั้งใจด้วยดีนะครับ
2: บัตรประชาชนสำคัญไหมฮะ
3: สำคัญสิคะ
2: ถ้าเรามีบัตรประชาชนมันก็บ่งบอกสิทธิอะไรหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับ
3: ใช่
2: แล้วบางทีเวลาเนี่ยต้องพกบัตรประชาชนนั้นแม่งก็มีความผิดใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: ออกไปแล้วตำรวจเขาเรียกตรวจก็ต้องมีสำหรับคนที่ไม่มีบัตรประชาชนแต่จริงๆเขาควรจะต้องมีเกิดในประเทศไทยแล้วทำไมเขาไม่มีมา26ปีสุดท้ายมีเขาบอกดีใจมากๆ
3: ดีใจมาก
2: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของคุณก้องพบอายุ26ปีอาชีพเป็นรปภ.ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะเหตุผลเนื่องจากว่าคุณพ่อไม่ได้แจ้งเกิดทำให้ใช้ชีวิตแบบคนไร้สัญชาติมานานกว่า26ปีก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณรัตยาอาจหารเผยพรซึ่งเป็นนายอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีคุณรัตยาบอกนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าคุณก้องพบเกิดที่กระท่อมในสวนยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งคุณพ่อเนี่ยมีสัญชาติเป็นไทยส่วนคุณแม่สัญชาติลาวมีลูกทั้งหมด5คนด้วยกันโดยพี่น้องทั้ง4คนมีบัตรประจำตัวประชาชนนานแล้ว เหลือแต่คุณก้องพบอยู่คนเดียวที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องไว้แล้วนะครับที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรีบดำเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบรายงานผลการตรวจ DNA ของโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าเป็นเอกสารที่หน่วยงานออกให้จริงหรือไม่พอผลตรวจ DNA ระหว่างคุณก้องพบและคุณพ่อพบว่ามีความเป็นพ่อลูกกันจริงมากกว่า 99.998% ทางด้านของนายอำเภอก็เลยรีบดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคุณก้องพบตามระเบียบกฎหมายทันทีเลยนะครับ
3: ซึ่งตัวเขาบอกว่าเกิดมา26ปีไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนกลัวความผิดที่แม่ผมเป็นคนสปป.ลาวถามว่าใช้ชีวิตยังไงเขาบอกเลยค่ะบอกลำบากไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสมัครงานที่ไหนไม่มีใครอยากจะรับใช้ชีวิตแบบคนไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งที่ตัวเองเกิดในประเทศไทยวันนี้ได้บัตรเขาบอกเลยค่ะบอกว่าดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณในอำเภอลาดหลุมแก้วเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลาดหลุมแก้วทุกคนที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
4: ที่ผ่านมาไปตรงไหนก็ทำงานครับไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับจะทำอะไรก็ยุ่งยากครับผมก็ดีใจครับผมได้บัตรแล้วแล้วก็ขอบคุณนายอำเภอแล้วครับที่ทำบัตรให้ผมประหลาดด้วยแล้วครับขอบคุณมากครับผม
3: แค่บัตรประจำตัวประชาชนหาย3วัน7วันหลายคนก็หัวหมุนแล้วแต่เนี่ยค่ะ26ปีสุดท้ายได้บัตรแล้วนะคะ
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากช่อง7 HD นะครับเรื่องสุดดีใจหนุ่ม26ปีนะครับได้ทำบัตรประชาชนครั้งแรกจังหวัดปทุมธานีครับเป็นไงบ้างครับเมื่อสักครู่เพราะอะไรเขาถึงยังไม่มีบัตรจนอายุ26ปีครับ
1: พ่อ
0: ไม่ได้ไปแจ้งเกิดจนอายุถึง26ปีใช่ไหมถึงจะสามารถรื้อหลักฐานได้ว่าเขาเกิดในแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนไทยถึงจะได้ทำบัตรประชาชนแล้วก็เขามีความลำบากหรือว่าเสียสิทธิ์อะไรบ้าง
1: การ
0: รักษาพยาบาลฟรีใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอาจจะการเข้าการทำงานต่างๆมันก็ต้องใช้บัตรประชาชนในการสมัครงานหรือว่าสวัสดิการของรัฐที่แจกอะไรให้อย่างเช่นคนละครึ่งหรือว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐให้เนี่ยก็จะไม่ได้รับใช่ไหมครับนี่แหละความลำบากของการไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นคนสัญชาติไทยนะครับก็ลำบากในหลายๆเรื่องเลยดังนั้นบัตรประชาชนมีความสำคัญไหมครับมีความสำคัญมากๆเลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนกันครับพวกเรามีกันไหมเอ่ย
1: ม
0: ีกันทุกคนใช่ไหมทำเมื่อตอนอายุกี่ปีครับ7ปีบริบูรณ์ก็คือตอนป.1ใช่ไหมประมาณป.1ก็ตอนนั้นครูก็บอกแล้วหลายครั้งแล้วครับว่าสมัยครูเนี่ยจะทำได้ก็ต้องอายุครบ15ปีบริบูรณ์ก็คือตอนม.3แล้วก็มีการแก้กฎหมายใหม่ให้อายุ7ปีสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ครับจริงๆเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยต้องพกติดตัวตลอดเวลานะรู้เปล่าต้องมีติดไว้ในกระเป๋าตังเลยแล้วก็พกติดตัวเวลาตำรวจเรียกตรวจอะไรก็ต้องยื่นให้ดูหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ไปเปิดบัญชีไปธนาคารไปโรงพยาบาลก็ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนต้องพกติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจำเป็นต้องใช้ตอนไหนก็ให้พกติดตัวไว้นะครับก่อนอื่นนะครับมาทราบความหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนกันก่อนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนอะไรคนไทยนักเรียนจะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นคนสัญชาติพม่าสัญชาติลาวสัญชาติเขมรกัมพูชาจะมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับมีไว้ทำไมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนแล้วก็ใช้พิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนในการติดต่อกับทางราชการในการขอรับบริการหรือว่าสวัสดิการต่างๆนะครับขอรับการรักษาพยาบาลบัตร30บาทรักษาทุกโรคการรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการการที่พวกเราได้เรียนฟรี15ปีนะครับก็ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันนี่แหละว่าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ ในด้านต่างๆของหน่วยงานรัฐนะครับรวมถึงใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็การทำนิติกรรมนะครับ

0: ในการทำธุรกรรมอย่างเช่นการไปเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนการไปขอกู้เงินกู้ยืมเงินจากธนาคารก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทำนิติกรรมพวกซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเทพทุกอย่างนั้นบัตรประจำตัวประชาชนสำคัญไหมสำคัญมากครับต่อไปเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับว่าผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมีใครบ้างอ่ะไม่ใช่มีใครบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดต้องยังไงต้องมีสัญชาติไทยนะครับต้องมีสัญชาติไทย2จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยเคยเห็นไหมเล่มสีอย่างนี้สีน้ำเงินทึบต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับต่อไป3มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีนะครับ7ปีพวกเราบอกว่าตอนนั้นก็ทำตอนอยู่ปออะไรป.1 นั่นเองครับนี่นะครับอายุคุณสมบัติครบทั้ง3ไหมพวกเราคุณสมบัติครบทั้ง3หรือเปล่า3ข้อหรือเปล่าอ่ะ3ข้อสิถ้าเราไม่ครบ3ข้อเราก็จะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับดังนั้นพวกเราทำได้ก็เพราะว่ามีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อแต่จะมีบุคคลบางประเภทแม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อที่จะมีบัตรได้แต่เขาจะเป็นผู้ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นักเรียนคิดว่าเขาคือใคร
1: คนว
0: ิ
1: กลจริ ต
0: คนวิกลจริตเหรออ่ะคิดว่าใครอีกฮะต่างชาติแน่นอนเขามีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยอ่ะมีเพื่อนบอกพระมหากษัตริย์ใกล้เคียงก็ประมาณนั้นราชวงศ์ประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าบุคคลบางประเภทนะครับที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คือ1สมเด็จพระบรมราชินีครับไม่ต้องมีบัตรก็ได้ต่อไป2พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปครับต่อไป3นะครับภิกษุสามเณรนักพรตแล้วก็นักบวชนะครับไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นะครับต่อไป4นะครับผู้กายพิการเดินไม่ได้หรือเป็นใบ้หรือตาบอดทั้ง2ข้างหรือว่าจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบที่พวกเราตอบมาเมื่อสักครู่ก็คือบุคคลวิกลจริตนะครับไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แต่คนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีบัตรของเขาเองก็คืออย่างเช่นบัตรผู้พิการนะครับต่อไป5ผู้ที่ถูกคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือคนที่ติดอาจจะติดคุกนั่นเองนะครับต่อไป6นะครับบุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชาณต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับ6คนเหล่านี้นะครับไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แต่ถ้าจะขอมีพวกเขาก็สามารถมีได้นะครับต่อไปข้อควรรู้ก่อนไปทำบัตรประจำตัวประชาชนพวกเราก็เคยทำแล้วตอนสมัย7ขวบหรือว่า7ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งนึงว่าขั้นตอนเป็นยังไงเหมือนกับตอนที่เราทำครั้งแรกหรือเปล่าการไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เราประจำอยู่นะครับแล้วก็ต้องทำภายใน60วันก็คือตั้งแต่เราอายุครบ7ขวบเนี่ยต้องทำภายใน60วันถ้าหลังจากนั้นก็จะโดนค่าปรับด้วยเหมือนอายุครบ7ขวบตอนวันที่1มกราคม60วันภายในวันไหนประมาณภายใน2เดือนต้องไปรีบทำถ้าหลังจาก2เดือนก็อาจจะโดนค่าปรับนะครับแล้วก็ถ้าบัตรชำรุดหรือบัตรหายนะครับก็ต้องเสีย100บาทในการทำบัตรใหม่ครับต่อไปคุณสมบัติที่ครูเล่ามาเมื่อสักครู่สัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็อายุตั้งแต่7ปีแล้วก็ไม่เกิน70ปีนะครับต่อไปนะครับเราสามารถทำบัตรประชาชนได้ที่ไหนบ้างแน่นอนถ้าในกรุงเทพก็จะเรียกว่าสำนักงานเขตถ้าอยู่ในไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลก็จะทำที่อะไร
1: อำเภอ
0: ที่ว่าการอำเภอแต่พวกเราเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปทำที่อะไร เทศบาลได้ใช่ไหมครับไหนใครทำเทศบาลบ้างโอเคเอามือลงหลายคนเลยแต่เป็นสมัยครูตอนเด็กครูไปทำที่ว่าการอำเภอนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีบริการอำเภอยิ้มรู้จักอำเภอยิ้มไหมอำเภอยิ้มจะตั้งอยู่ตามอะไรห้างสรรพสินค้าเราก็สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับเวลาก็8โมงถึง16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับก็เวลาราชการเลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับต่อไปนะครับหลักฐานในการทำบัตรประชาชนครั้งแรกก็แน่นอนครับครูบอกแล้วว่าก่อนที่ครูจะมีบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครอะไรต่างๆเนี่ยครูจะใช้อะไรสูติบัตรใบสูติบัตรคือการหลักฐานที่เรียกว่าหลักฐานการแจ้งอะไรการแจ้งเกิดนั่นเองครับแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือว่าของพ่อของแม่ก็ได้แล้วก็ใบสำคัญใบสำคัญเนี่ยกรณีที่เราเคยเปลี่ยนชื่อหรือว่าพ่อแม่เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนก็ต้องแนบไปด้วยในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครับแล้วก็ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยก็ไปแผนกที่เขาทำบัตรใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจเอกสารแล้วก็รับบัตรคิวนะครับถ้ามีคิวอยู่แล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือครับแล้วก็ถ่ายรูปพิจารณาแล้วก็ส่งมอบบัตรแล้วก็จบแค่นี้วิธีการทำบัตรประจำตัวประชาชนไปแป๊บเดียวก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนมาแล้วแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยในการทำบัตรนะครับอันนี้ครูพิเศษเพิ่มเติมกรณีที่บัตรเดิมหมดอายุเราต้องทำบัตรใหม่ภายในอะไรภายใน60วันก็คือประมาณ2เดือนถ้าทำหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเสียค่าปรับด้วยกรณีที่บัตรหายหรือว่าถูกทำลายนะครับก็ให้ไปแจ้งความให้เป็นหลักฐานอันนี้มาก่อนนะแล้วก็ขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่บัตรหายหรือว่าบัตรถูกทำลายแต่ล่าสุดนะครับกฎหมายมีการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วว่าเราไม่ต้องไปอะไรเราไม่ต้องไปแจ้งความแล้วสามารถไปทำใหม่ได้เลยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหายหรือว่าถูกทำลายนั่นเองครับนี่นะครับก็จบแล้วกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนครับง่ายๆสั้นๆนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองเขียนซิว่าเคยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปทำประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นใช้เปิดบัญชีธนาคารใช้สมัครเรียนหรือว่าใช้ทำอะไรได้อีกไหนลองนึกกับเพื่อนที่ปรึกษากับเพื่อนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถาม

0: หลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วเอ๊ะฉันเคยนำบัตรประชาชนไปทำอะไรบ้างใครสามารถตอบครูได้บ้างครับปรเมศไหมบออะไรนะ
1: บ
0: วเรศบวเรศเคยนำบัตรประชาชนไปทำอะไรครับ
2: ฉีดวัคซีนครับ
0: ฉีดวัคซีนตอนที่โควิดระบาดใช่ไหมครับโอเคต่อไปเดี๋ยวครูจะถามนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในการสมัครหรือว่าเป็นประโยชน์อะไรครับ
3: สมัครเรียนค่ะ
0: สมัครเรียนที่ไหนครับ
3: โรงเรียนวัง
0: โรงเรียนวังใช่ไหมครับก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนโอเคเรา
3: สมัคร True Money Wallet ค่ะ
0: สมัคร True Money Wallet Application ใช่ไหมครับโอเคก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องครับ
3: เปิดบัญชีธนาคาร
0: เปิดบัญชีธนาคารโอ้เก่งมากครับรู้จักการฝากเงินด้วยต่อไปเรา
3: ค่ารักษาพยาบาลฟรีค่ะ
0: ในการรักษาพยาบาลฟรีสิทธิ์ของคุณปู่หรือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับฝั่งนี้จะตอบไหมมีไหมเอ่ยเราประธานนักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำอะไรครับ
3: ซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะ
0: ซื้อตั๋วเครื่องบินจะบินไปที่ไหนเอ่ย
3: เชียงใหม่ค่ะ
0: จะบินไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับโอเคฝั่งนี้บ้าง
4: ใช้กรอกข้อมูลค่ะเวลาจะไป
0: สมัคร
4: สม
0: ัครอะไรครับ
4: สมัครสอบค
0: ่ะสมัครอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะว่าให้เขียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโอเคแล้วก็ต้องใช้ในการกรอกตอนที่ปีที่แล้ววิชาของครูที่สอนในเรียนห้องในห้องปลายทางปกตินะครูจะให้ทุกคนเนี่ยจำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองให้ได้ด้วยพวกเราจำกันได้ไหมต้องจำได้ใครสามารถจำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองได้บ้างกี่คนเอ่ย1 2 3โอเคโอ้ยเก่งมากนักเรียนต้องพยายามจำให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากรอกเอกสารอะไรเนี่ยไม่ต้องหยิบขึ้นมาดูบางทีก็ลืมเอามานะครับถ้าเราสามารถเขียนได้โดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับสมัยครูตอนเด็กเนี่ยครูก็พยายามจำแล้วก็ครูก็จำได้ของตัวเลขของครูเนี่ยจะค่อนข้างซ้ำกันเยอะมากก็เลยจำง่ายนะครับพยายามจำให้ได้นะครับ13ตัวเยอะไหมก็ไม่ก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ถ้าพยายามจำให้ดีสามารถจำได้นะครับต่อไปกฎหมายการรับราชการทหารครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ชายแล้วโดยตรงนะครับให้ผู้ชายฟังไว้อันนี้กฎหมายเกี่ยวกับเราเลยหรือว่าผู้หญิงก็สามารถฟังไว้ได้เพราะว่าต่อไปเราก็จะมีลูกอะไรลูกชายอาจจะมีลูกชายก็ต้องสามารถบอกลูกได้ว่าต้องทำตัวอย่างนี้นะต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับมารู้จักความหมายเกี่ยวกับกฎหมายการรับราชการทหารกันก่อนครับนั่งตัวตรงแล้วก็หันมาด้านหน้าพระราชบัญญัติรับราชการทหารนะครับพุทธศักราช2497ระบุไว้ว่าชายที่มีสัญชาติอะไรไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนอันนี้แสดงว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยเลยมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่คือรับราชการทหารคำว่าหน้าที่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่ได้ดังนั้นชายไทยทุกคนมีหน้าที่จะต้องเป็นทหารแต่จะมีรายละเอียดปีกย่อยยังไงเราจะมาดูกันครับแต่อาจจะมีการยกเว้นมีการผ่อนผันในประเทศไทยนะแต่ถ้าประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามอย่างเช่นเกาหลีใต้ผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นทหารไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการผ่อนผันแต่จะมีการยกเว้นนิดนึงก็คือสมมุติว่าถ้าได้เหรียญโอลิมปิกมาไม่แน่ใจว่าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงด้วยไหมแต่ถ้าได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยจะไม่ต้องรับราชการทหารจะไม่ต้องเข้ามาเป็นทหารก็ได้ที่เกาหลีใต้นะ รือว่าที่ประเทศอิสราเอลประเทศเขานะครับอยู่ในภาวะสงครามผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารด้วยนะครับประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับจะต้องเป็นทหารทุกคนแต่ประเทศไทยบอกว่าเป็นหน้าที่แต่ว่ามีข้อยกเว้นมีข้อผ่อนผันครับเรามาดูกันทหารที่ครูจะให้พวกเราได้เรียนรู้กันก็คือทหารกองเกินเคยได้ยินคำนี้ไหมทหารกองเกินคืออะไรก็คือชาย

ครบ18ปีจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินครับการลงบัญชีทหารกองเกินบรรดาชายที่มีสัญชาติไทยนะครับเมื่ออายุย่างเข้าสู่ปีที่18ปีในพ.ศ.ใดก็คือประมาณม.6นะครับให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพ.ศ.นั้นผู้ที่ไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็เชื่อถือได้ไปแจ้งแทนอ่ะเมื่อย่างเข้าสู่18ปีบริบูรณ์ก็คือช่วงม.6จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินไว้นะครับเลยไม่มีข้อยกเว้นจะต้องลงบัญชีไว้แล้วก็หลักฐานที่จะได้รับก็คือใบสำคัญแบบสด.9นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่ลงบัญชีทหารกองเกินก็จะได้ใบนี้ออกมานะครับเมื่อเป็นทหารกองเกินแล้วต้องทำอย่างไรอีกมีอีกช่วงอายุหนึ่งก็คือทหารกองประจำการนะครับชายซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้รับราชการทหารในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลดอันนี้คือความหมายของทหารกองประจำการครับการเรียกคนเข้ากองประจำการก็คือทหารกองเกินเพราะว่าทหารกองเกินเนี่ยลงไปตอนอายุเท่าไหร่ย่างเท่าไหร่18ปีใช่ไหมครับก็คือทหารกองเกินทุกคนเมื่ออายุย่างเข้าสู่21ปี21ปีก็คือช่วงที่กำลังเรียนอยู่ประมาณปริญญาตรีนะครับในพ.ศ.ใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกอันนี้เข้ารับหมายเรียกณ อำเภอท้องที่ภูมิลำเนาของทหารของตนก็คือที่เข้าไปจับใบดำใบแดงไปสมัครเป็นทหารนี่แหละตอนอายุ21ปีนะครับที่อำเภอสมมุติว่าเรามีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอหัวหินแล้วก็อำเภอหัวหินก็จะนัดว่าประมาณช่วงเดือนเมษายนเคยเห็นไหมช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเลยที่ว่าต้องไปคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการใครอยากสมัครก็สมัครใจเป็นทหารใครไม่สมัครก็จับใบดำใบแดงหรือว่าใครสามารถผ่อนผันได้ก็ผ่อนผันไปเพราะว่ายังเรียนไม่จบแล้วก็มีข้อยกเว้นด้วยนะว่าบุคคลนี้ไม่สามารถเป็นทหารกองประจำการได้อย่างเช่นยังไงเป็นแปลงเพศสภาพอย่างเช่นไปแปลงเพศหรือว่าทำนมอะไรแบบนั้นน่ะเพศสภาพไม่ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงกับร่างกายอ่ะเคยเห็นไหมที่เป็นข่าวอันนั้นก็จะได้รับข้อยกเว้นหรือว่าพระที่ได้อะไรเขาเรียกพระที่สอบปริญญาได้สูงๆอ่ะก็ไม่ต้องมาเป็นทหารกองประจำการด้วยอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผู้ใดที่ไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ต้องให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็พอเชื่อถือได้นะครับไปรับหมายเรียกแทนถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนการเป็นทหารก็จะมีโทษด้วยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีใบสำคัญอะไรว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วด้วยถ้าไม่มีเนี่ยเขาอาจจะไม่รับก็ได้นะครับดังนั้นเมื่ออายุครบ21ปีแล้วต้องไปทำยังไงเข้าไปเรียกเข้าไปเพื่อเป็นทหารกองประจำการนะครับแล้วก็ถ้ายังเรียนอยู่ก็สามารถที่จะผ่อนผันได้นะครับเรามาดูกันครูบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าที่ของชายไทยทุกคนจะต้องเป็นทหารแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าใครบ้างนะครับที่ได้รับการยกเว้นไม่สามารถว่าไม่ต้องไปเป็นทหารกองประจำการนะครับเรามาดูกันหนึ่งก็คือใครภิกษุสามเณรนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับก็คือต้องสอบให้ได้ปาริยันที่สูงๆถ้าเป็นพระเพิ่งบวชใหม่ยังสอบปาริยันได้แบบชั้นต้นเนี่ยก็จะต้องไปเลือกอย่างแน่นอนเคยเห็นไหมที่พระหยิบใบดำใบแดงก็มีนะครับต่อไป2นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำอยู่ในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบ

0: สำคัญไว้ให้ครับอ่ะนักบวชของศาสนาอื่นได้ด้วยต่อไป3บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารก็คือง่ายๆเลยเรียนรอดอก็คือช่วงม.4 ถึงม.6เราได้ไปเรียนรอดอนะครับก็ได้รับการยกเว้นเมื่อจบรอดอนะก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปเป็นทหารกองประจำการนะครับก็ใครอยากเรียนรอดอบ้างมีไหมโอเคโอ้หลายคนเลยนะครับก็สนุกนะลองดูม.4 โอเคเอามือลงอำเภอหัวหินต้องไปเรียนที่ไหนค่ายธนรัตน์ที่ปราณบุรีต้องไปเรียนทุกวันไหนเอ่ยทุกวันเสาร์เหรอรู้จักไหมเคยถามพี่ไหมตอนสมัยครูเนี่ยเขาจะเรียนทุกวันวันพฤหัสคือโรงเรียนของครูเนี่ยจะเลิกแค่ครึ่งวันก็คือจะสอนแค่เที่ยงส่วนช่วงบ่ายเนี่ยวันของวันนั้นเนี่ยคนที่ไปเรียนรอดอก็ให้ไปเรียนรอดอไม่มีการเรียนการสอนนะครับแล้วแต่โรงเรียนต่อไปสาต่อไป4นะครับนักเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหมครับต่อไป5ครูซึ่งประจำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆที่อยู่ในการควบคุมของอันนี้ของครูนะครับไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเพราะว่าครูนะครับได้รับข้อยกเว้นในข้อนี้ตอนนี้ที่ครูทำอยู่นะครับเพราะว่าครูเนี่ยรับราชการอยู่ในกระทรวงอะไรศึกษาธิการดังนั้นก็เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องไปเป็นทหารกองประจำการครับต่อไปข้อที่6นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็7นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมครับนี่นะครับก็8ผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติก็ไม่ต้องไปเป็นทหารเหมือนเราเป็นคนพม่าคนลาวคนเขมรมาก่อนแล้วก็แปลงมาเป็นสัญชาติไทยคนเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองประจำการครับต่อไป9บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหลายครั้งรวมกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยถูกพิพากษาให้กักกันนะครับข้อนี้ก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารกองประจำการครับอ่ะก็ประมาณ9ข้อนี้นะครับก็วางแผนให้ดีนะครับชายไทยเมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ21ปีก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองประจำการครับต่อไปเกมไทยดูสิเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณ 3-4 ข้อนะครับทบทวนว่าพวกเราเรียนมาเข้าใจหรือเปล่าอ่ะไปอย่างเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำใบงานกันอีกข้อที่1มีอายุ15ปีแต่ไม่เกิน70ปีคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนถูกหรือผิด
1: ผิด
0: ข้อนี้ที่แก้ไขก็คือเป็น7ปีอ่ะ2ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้เป็นบุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประชาชนถูกไหม
1: ถูกต
0: ้องผู้พิการเดินไม่ได้ตาบอดทั้ง2ข้างบุคคลวิกลจริตฟันเฟือนไม่สมประกอบไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แต่เขาจะมีก็มีได้3ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุย่างเข้าสู่ปีที่19ให้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินใช่ไหมใช่เปล่า
1: ไม่ใช่
0: ให้ดูว่า19หรือ18ข้อนี้ถ้าแก้ไขถูกต้องก็คือต้อง18ปีบริบูรณ์ก็คือช่วงประมาณม .6 นั่นเองครับต่อไปทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้าสู่21ปีต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกในการเป็นทหารกองประจำการใช่หรือไม่ใช่นะครับช่วงนั้นอยู่ในช่วงปริญญาตรีพอดีใครที่ยังเรียนอยู่ก็สามารถที่จะผ่อนผันได้นะครับต่อไปใบงานมี2ตอนครับตอนที่1ให้นักเรียนเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายการมีบัตรประจำตัวประชาชน

ในประเด็นดังต่อไปนี้ที่ครูกำหนดนะครับ2ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเลือกกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนและการรับราชการทหาร2ให้ลงมือทำใบงานได้3ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับอ่ะหันมาดูเร็ว1ตอนที่1นะครับบัตรประชาชนมีความสำคัญยังไงให้เขียนมาว่าพวกเรานำไปทำอะไรบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์เมื่อบัตรหมดอายุต้องทำอย่างไรตอนที่2อ่ะดูมีคำที่กำหนดให้เลือกอย่างเช่นคำว่ารับราชการทหาร30ปีบริบูรณ์18ปีบริบูรณ์ครูพนักงานบริษัท17ปีบริบูรณ์คำถามมีอย่างนี้อ่ะข้อที่1พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ระบุไว้ว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่อะไรนำคำอะไรมาเติมมีหน้าที่อะไรรับราชการทหารนั่นเอง

0: ใบงานเรียบร้อยไม่เอ่ยอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับบางคนก็ยังเขียนอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเลยนะครับคนไหนที่ยังทำไม่ทันนะครับก็สามารถเขียนเฉลยตามครูได้เลยครับนักเรียนปลายทางครับสามารถฟังเฉลยแล้วเขียนตามคุณครูไปได้นะครับหากทำไม่ทันครับอ่ะเรามาดูกันข้อที่1บัตรประจำตัวประชาชนมีสำคัญอย่างไรก็แน่นอนครับเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ขอรับสวัสดิการอะไรต่างๆจากรัฐที่เราได้ยกตัวอย่างไปนะครับต่อต้นคาบก็สามารถนำมาเขียนได้เลยครับข้อที่2นะครับการทำบัตรประจำตัวประชาชนมีหลักเกณฑ์ยังไงข้อที่1มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับต่อไป3นะครับเมื่อบัตรหมดอายุผู้ถือบัตรต้องทำอย่างไรก็ต้องทำบัตรใหม่ภายใน
1: 60ว
0: ันต้องไปแจ้งความแล้วไหมต้องไปแจ้งความไหมปัจจุบัน
1: ไม
0: ่ต้องไปแจ้งความแล้วนะครับต่อไปตอนที่2นำคำมาเติมข้อที่1พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ระบุไว้ว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ทำไงรับราชการทหาร2ทหารกองเกินก็คือชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึงเท่าไหร่30ปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วนะครับต่อไป3การลงบัญชีทหารกองเกินจะได้รับหลักฐานที่มีชื่อว่าอะไร
1: ใบ
0: สำคัญสอดอ9ใช่ไหมครับต่อไป4ทหารกองเกินที่มีอายุย่างไม่ใช่21ปีในพ.ศ.ใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกนะภูมิอะไรณอำเภอณอำเภอที่ภูมิลำเนาครับต่อไป5จุดๆๆก็คือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกรับมาการตรวจเลือดตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติคือใครมีพนักงานบริษัทกับครูใครครูนั่นเองครับอ่ะจบถูกหมดทุกข้อไหมไม่ยากเลยต่อไปก็คือสรุปนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหารนะครับก็เป็นกฎหมายสำคัญมากที่เกี่ยวกับพวกเราโดยตรงเลยเพราะว่าพวกเราต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนในการทำอะไรหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสมัครเรียนเปิดบัญชีธนาคารไงอีกที่บอกเพื่อนบอกว่าสมัครทูวอลเล็ตแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือว่าไปรักษาพยาบาลก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยยืนยันตัวตนก็ไม่ได้จะรับสวัสดิการจากรัฐต่างๆก็ไม่ได้แล้วก็ผู้ชายก็ต้องรู้จักกฎหมายการรับราชการทหารไว้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนที่ต้องทำยังไงรับราชการทหารครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป

0: นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบทเรียนครั้งต่อไปหลังจากหมดคาบของครูหาเวลาว่างนิดนึงทำแบบประเมินตนเองหน่วยที่4กฎหมายในชีวิตประจำวันครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเจอกันในหน่วยใหม่ที่มีชื่อว่าวิถีประชาธิปไตยนะครับจะเริ่มกันในเรื่องการปกครองท้องถิ่นครับเจอกันในคาบถัดไปครับจำไว้ได้ไหมอบจ.อบต.เทศบาลเมืองพัทยากรุงเทพเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 10:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45ถึงเวลา

18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆ

0: เลย
1: เฮ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
1: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
4: นั่งหายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
3: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
5: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉาย ถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
1: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวก

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
4: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้

0: การเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
4: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
2: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
5: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
4: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
5: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
6: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
4: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
7: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
4: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
6: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
5: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
4: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก

ที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝก

0: ที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะหลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
2: ป้าให้เด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
3: ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาทบทวนข่าวดีเมื่อวานกันก่อนละกันตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องคนไทยกันนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้4แสนล้านบาทได้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟส2ออกไปอีก2เดือนนะครับคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเติมเงินเพิ่มให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ครับนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากจะทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทและจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน
2: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้าก
3: ี่เดือนครับ
4: กี่เดือน
2: เรามาฟังวันอังคารแล้วกันนะ
4: สูตรเดิมไหมคะ
2: สูตรเดิมครับ
3: สูตรเดิม
2: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
4: ต้องโยกงบไหมคะโยกจากก้อนสองไหมคะ
2: ไม่โยกครับ
4: ไม่โยก
2: ไม่โยกครับก็พอตอนก้อนสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ่านก
4: ็สองสิ้นปีไหมคะ
2: แล้วก็สองเดือนครับสองเดือนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้กับประชาชนก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่1มิถุนายนถึง16กันยายน2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและก็อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์อีกราวๆ5ล้านคน
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
6: ใช่ครับคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์มาสวัสดิการใหม่อะค่ะ
5: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60/40นะครับ
6: ใช้60/40เหมือนเดิม
4: จะยาวถึงสิ้นปีนะคะ
5: รอดูอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงละ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องตลาดแห่งนี้ค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านค่ะครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเช

0: ัยเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายใช้เป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะได้พิจารณาจะทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
1: มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะ
0: เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
2: เขาอยากมีค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นหมุนเวียนการเงินดีค่ะ
3: ลูกค้าใช้งานยากไหมคะ
2: ก็แล้วแต่กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอธิบายต้องแนะนำต้องบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
4: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
5: เฉลี่ยวันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย
4: ยอด
5: มันยอดเฉลี่ยคนมาใช้บริการนะครับ
4: ก็เป็นหลายร้อยคนนะคะ
3: อยากให้มีอีกไหมคะถ้าจะมีอีก
4: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
0: ด้านผู้บริโภคก็บอกนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารไข่แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปหมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นได้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
6: ใช้ค่ะแล้วก็ใช้หมดทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้มีอีกไหมคะ
6: ถ้ามีก็ดี
7: ใช้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
3: อยากให้มีอีกไหมคะ
7: ถ้ามีอีกได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้
8: ส่วนอีกโครงการไทยเที่ยวไทยนั้นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย2569ยังคงเดินหน้าต่อและไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ว่าขอในการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างคุ้มค่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่าไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมาตรการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ในช่วงของไฮซีซันหรือว่าฤดูการท่องเที่ยวจึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและจะยังดำเนินการต่อโดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
9: ไทยเที่ยวไทยเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการใช้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้บูสต์ในตอนนี้เราอาจจะเอามาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆโครงการไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
8: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพช่วยไทยพลัสนั้นนางสุภจีระบุว่ารัฐบาลดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดการขยายเครือข่ายขนส่งให้ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะขยายออกอีก2เดือนหรือว่าสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโดยรายละเอียดต้องรอการสรุปจากนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะตอนบนของประเทศก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกในหลายจังหวัดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางนายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กลางดึกเลยนะคะไปสั่งอพยพชาวบ้านหลังจากที่ระดับน้ำในคลองชมพูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะทางปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำซึ่งที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มนะจนหลายฝ่ายมีความน่ากังวลนะคะทางท้องถิ่นผู้นำชุมชนก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบางส่วนค่ะก็มีการอพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่วัดชมพูนะคะส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นระดับน้ำคลองชมพูอยู่ที่ประมาณ5 เมตร 70 เซนติเมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่5บ้านปวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมแล้วเนี่ย30หลังคาเรือนทั้งในอำเภอเนินมะปรางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
8: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอำเภอแม่เสรียงครับได้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากในหลายตำบลเช่นตำบลป่าแป๋หมู่ที่3ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและมีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยเดือไก่ดำหลายจุดนะครับส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอแม่เสรียงเองก็มีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายต่อเนื่องพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางกำจัดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
0: ทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยแจ้งเตือนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วนะคะวันที่18ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
8: เมื่อช่วงเช้าก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินได้ลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้สถานี BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 นครับศูนย์วิทยุพระราม3นะครับได้รายงานสายด่วนนะครับ199รับแจ้งเหตุมีคนงับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปภายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพครับเจ้าที่สถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพระขนงได้เร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างเพศชายชื่อนายพาโตะเป็นชาวจังหวัดตากอายุ32ปีคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวหลังจากเดินสายไฟก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อนี้มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและก็ช่วยเหลือต่อมา 8:55 นาทีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งและชุดปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในท่อจึงเร่งดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
0: ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเปิดหน้าดินค่ะก็ไปพบรอยต้องสงสัยที่บริเวณต่อหม้อทางยกระดับถนนพระราม3ทางกทม.จึงได้มีการปรับแผนทยอยตัดปลอกครอบท่อนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเจาะหาจุดน้ำมันรั่วที่แท้จริง ช้าวันนี้ค่ะก็มีการประชุมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลนะคะว่าทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลท่อยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อค่ะออกได้ตามแผนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมากผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการปรับแผนนะคะคือใช้วิธีทยอยตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตร

0: พื่อเจาะหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันเมื่อเช้าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อวันพุธทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้างท่อและก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันเนี่ยซึมเข้ามาที่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อทางกทม.จึงตัดสินใจนะคะคือเปิดหน้าดินเนี่ยเพิ่มจนไปพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นตอการรั่วไหลส่วนข้อสังเกตเรื่องของคราบน้ำมันก็คาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วไหลสะสมกันมาซึ่งก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว NPT ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วโดยจะได้กลิ่นก็เฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนกังวลเรื่องของรอยรั่วหากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ
1: กังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
2: เพราะว่าเราไปดูซ่อม
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วงค่ะ
3: เห็นว่าตอนนี้ก็เคยได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้ว
1: ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้วค่ะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะ
2: เราที่เข้ามาเราก็ต้องแบบ
1: ก็ต้องเลื่อนหมดเลยค่ะที่โทรเข้ามาหรือว่าที่จะเข้ามาก
3: ็
1: ยกเว้นไปก่อนเลย
2: เราก็บอกลูกค้าไม่ได้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร
1: ่ใช่ค่ะ
2: ก็เสีย
1: เยอะพอสมควรเลยละค่ะ
4: วันนี้ก็ครบ7วันครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองครับซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารภายใน7วันเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจึงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดหรือไม่โทนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อดูข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงทั้งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ลักษณะกิจกรรมตลอดจนประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตโดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบจะไม่มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องดูให้ครบทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลังตรวจสอบมีการสั่งการให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณชั้น1และชั้น5จากการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไว้6ชั้นนำอาคารไปใช้มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคารโดยเจ้าหน้าที่ก็สั่งหยุดการก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขหรือว่ารื้อถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยวันนี้ก็ครบ7วันแล้วตามประกาศที่แจ้งไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเวลา1เดือนในการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ครับชาบัดเฮาส์ป่าตองนั้นจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยในจำนวนนี้มี2คนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบัดนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงและก็การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาต
0: ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ามีมาตรการในการดูแลกิจกรรมในชาบัดนะคะระบุบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หากทำผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินการไม่มีข้อละเว้นค่ะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการตรวจสอบกิจกรรมภายในชาบัดโดยบอกนะคะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าชาบัด แม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนไหนละเมิดตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการในลักษณะของนอมินีถือครองที่ดินดำเนินการอย่างเข้มข้น
5: ครับจริงๆเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าจริงเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครละเมิดกฎหมายเนี่ยทางตำรวจก็ต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกรณีนอมินีเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางท่านผู้การชาติมอบหมายพลเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้อมูลผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าดูจากสื่อมวลชนจะเห็นแล้วว่ามีการลงในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่หลักๆอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย6จังหวัดนะครับโดยการยึดทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับที่มีการใช้นอมินีหรือตัวแทนเนี่ยมาครอบครองนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับมีการดำเนินการถึงชั้นศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรามีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรคือเป็นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราก็ต้องละมุนละม่อมมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามหรือว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
0: ส่วนกรณีที่มีการนัดชุมนุมต่อต้านทุนสีเทาและปัญหาต่างชาติถือครองที่ดินพลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่าการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วหากพบการทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
4: ขณะที่ชาวบ้านย่านสุขุมวิท22ครับก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการขยายตัวของชุมชนชาวยิวและการก่อสร้างอาคารสมาคมชาวยิวมีการขุดชั้นใต้ดินถึง3ชั้นหวั่นจะทำให้เกิดดินสุดทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างอาคาร5ชั้นและก็ชั้นใต้ดิน3ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสำนักงานบริเวณซอยสุขุมวิท22ซึ่งมีสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงและแก้ไขแบบแปลนโดยที่แปลนใหม่นั้นยังไม่ได้รับการอนุญาตจากการลงพื้นที่คุยกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้สะท้อนถึงข้อกังวลในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวขนาดเล็กสูงราวๆ 3-4 ชั้นมักจะมีกลุ่มชาวยิวนับร้อยคนมารวมตัวกันส่งผลให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าบ้านและก็ส่งเสียงดังเป็นบางครั้งกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างศาสนสถานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ทราบว่ามีการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึกถึง3ชั้นซึ่งจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ด้านใต้นั้นยังเป็นทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดินจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินทรุดหรือว่าถนนยุบตัวซ้ำรอยเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาลวชิระได้ขณะที่ประชาชนอีกรายก็ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการกว้านซื้อที่ดินโดยรอบจนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงที่มีการตอกเสาเข็มรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบางบ้านนั้นมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่บนกำแพงด้วยซึ่งก็เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างโดยที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังกทม.ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังทางนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวของคอมมูนิตี้ยิวขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อชุมชนรวมถึงความกังวลด้วยว่าอาจตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุร้ายในอนาคตได้
0: ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดเหตุยิงรายวันจนกลายเป็นความหวาดระแวงในชีวิตประจำวันนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็เลยเปิด

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟู

0: งานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่หลังจะต้องตรงนะลูกนะเสียงจะไม่มีนะครับยืดหลังขึ้นนะครับนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฝึกร้องและฝึกปฏิบัติเพลงอะไรไปลูกเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดยังจำได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทบทวนด้วยทั้งในเรื่องของการร้องและการแสดงนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเนื้อหาสำหรับวันนี้ดูหนูที่หน้าจอดูที่หน้าจอสำหรับเนื้อหาในวันนี้คือเรื่องอะไรจ๊ะ
2: รำวงมาตรฐาน
1: นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเพลงรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานหญิงไทยใจงามนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกร้องเพลงด้วยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3ดูด้วยนะครับพร้อมที่จะไปทบทวนการร้องเพลงไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วยืดหลังตรงนะครับอย่าลืมมือวางไว้ที่เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะด้วยนะครับและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมนะไม่ดังเกินและไม่เบาเกินนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วพร้อม1 2และ3ไปลูก

เอาละเยี่ยมมากเลยแต่ว่าคุณครูคิดว่าเสียงยังเบาไปนิดนึงรอบนี้ขอเพิ่มเสียงนะครับครูให้ร้องอีกหนึ่งรอบนะเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วยืดหลังขึ้น1 2และ3ไปครับ

ปรบมือให้กับตัวเองก่อนนะครับยังจำได้แม่นยำมากและไพเราะด้วยนะครับเอาละดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทบทวนการร้องเพลงไปแล้วเนาะครั้งนี้เราจะทบทวนการปฏิบัติกันบ้างดูซิยังจำท่าทางที่นักเรียนได้คิดออกแบบจำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืนขึ้นนะแล้วก็จับกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเดิมนะครับหาพื้นที่ว่างหลังจากนั้นจับมือเป็นวงกลมลูกทำวงให้สวยๆวงห่างๆจับมือแล้วปล่อยมือลงนะครับเราจะทบทวนไปพร้อมกับต้นทางและปลายทางนะมือลงปล่อยมือหันหน้านะครับมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะครับพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะหันตัวให้ดีนะครับหันตัวให้ดีหันตัวให้ดีนะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมหันตัวให้ดีลูก

อัตภูมิตัวเองก่อนนะครับเอาล่ะคุณครูจะเห็นบางกลุ่มบางกลุ่มยังจำท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูให้แก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับให้แก้ตัวอ่ะเข้าวงให้ดีเข้าวงให้ดีรอบนี้ต้องสมบูรณ์แล้วนะเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมยังลูกพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงนะครับ

0: ูกหรือผิดแค่นั้นนะครับดูข้อที่1เลยนะครับดูดีๆนะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถูก
0: ถูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมเอาละต้นทางตอบว่าถูกปลายทางละครับหนูสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันกับต้นทางนะครับสำหรับข้อที่1นั้นเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะลูกนะอ่ะข้อนี้คือถูกต้องตบมือเยี่ยมมากนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปสำหรับข้อที่2นะครับดูดีๆข้อที่2โทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานข้อนี้ถูกหรือผิดลูกมั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมเอาละเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับข้อที่2ผิดนั่นเองถูกต้องตบมือนะครับ

0: ข้อนี้จะต้องตอบผิดนะเอาละอ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ลูกท่ารำของรำวงมาตรฐานนำมาจากเพลงแม่บทจำนวน10ท่ารำข้อนี้ถูกผิดครับนักเรียน
1: ผ
0: ิดเอาละถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดผิดใช่ไหมมีใครตอบถูกบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยตอบผิดหมดเลยใช่ไหมลูกข้อที่3เอาละดูเฉลยคำตอบดูเฉลยคำตอบสำหรับข้อนี้ผิดครับถูกต้องตบมือนะจริงๆแล้วจะต้องมีกี่ท่ารำ17เก่งมากนะครับมี17ท่ารำนะเอาละดูต่อดูต่อดูข้อที่4นะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่4นะรำวงมาตรฐานเป็นการรำตามเข็มนาฬิกาข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับ
1: ผ
0: ิดถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดใช่ไหมอ่ะเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะครับผิดครับถูกต้องตบมือจริงๆแล้วข้อนี้เราจะต้องรำยังไง
1: ทวน
0: เข็มนาฬิกาเก่งมากนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิดลูก
1: ถูก
0: หรือผิดนะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกเหรอถูกหรือผิดนะถูกนักเรียนตอบว่าถูกนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานของเราจะมีทั้งหมด4แบบนะแบบที่1เลยก็คือแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5นะครับแบบที่3แบบสากลนิยมและแบบที่4แบบราตรีสโมสรรำวงมาตรฐานจะมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับอ่ะดูต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงข้อนี้ถูกหรือผิดลูกเอาละเสียงเบาข้อนี้เสียงเบาอ่ะเอาใหม่ข้อนี้ถูกหรือผิดลูกชัวข้อนี้ถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิดอ้าวล่ะมีคนบอกถูกด้วยมีคนบอกถูกไหมยกมือนะอ่ะยกมืออ่ะใครบอกว่าข้อนี้ถูกต้องยกมือสิมีไหมลูกมีไหมกล้าเลยกล้าเลยผิดเราก็จะได้รู้ไงเอาล่ะมี3คนเอามือลงอ่ะใครบอกว่าข้อนี้ผิดยกมือเอาล่ะเอามือลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับสำหรับข้อที่6นะผิดนะครับถูกต้องตบมือนะครับเอาละสำหรับคนที่ตอบผิดจริงๆแล้วมันมีแค่เท่าไหร่ลูก10นะมี10เพลงเนาะเอาใหม่นะจำใหม่นะโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะดูกันต่อดูกันต่อนะครับอ่ะทบทวนความรู้เดิมไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีทัศน์นะครับให้นักเรียนได้ดูเนาะเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนได้ย้ำความเข้าใจเนาะนักเรียนจะได้จำได้มากขึ้นนะครับพร้อมที่จะไปดูไหมลูกพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังตรงพร้อมนะไปทางยืดหลังตรงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทัศน์พร้อมกันนะครับไปเลยครับ

รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนซึ่งเป็นการรำและร้องของชาวบ้านโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะลักษณะการรำและร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้คงเป็นการรำและร้องง่ายๆมุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญเช่นเพลงช่อมาลีเพลงยวนยาเหลเพลงตามองตาเป็นต้น

0: ปีพุทธศักราช2487ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนให้เป็นมาตรฐานมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนเพลงรำวงมาตรฐานประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงคือเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำสิมารำเพลงคืนเดือนหงายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงหญิงไทยใจงามเพลงบูชานักรบเพลงยอดชายใจหารส่วนทำนองเพลงทั้ง10เพลงนั้นกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งประดิษฐ์ท่ารำโดยนางละมุนยมคุปนางมัลลีคงประพัดและนางสุภลักษณ์ภัทรนาวิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานประกอบด้วย4แบบดังนี้แบบที่1แบบชาวบ้านชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยเอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแบบที่สองแบบรัชกาลที่ห้าชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าหญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายพาดบ่าผูกเป็นโบใส่เครื่องประดับมุกแบบที่สามแบบสากลนิยมชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทยหญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่4แบบราตรีสโมสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดรฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงใช้ได้ทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแต่จะมีเครื่องประกอบจังหวะโทนกลับและชิงประกอบ
1: เป็นอย่างไรบ้างเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับรำวงมาตรฐานเนาะเอาละดูกันต่อดูกันต่อนะครับมาครั้งนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงที่หนูจะได้เรียนนั่นก็คือเพลงหญิงไทยใจงามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูฟังเพลงก่อนเนาะฟังเพลงหญิงไทยใจงามก่อน
0: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

0: ปรบมือนะครับเอาละและเพลงที่นักเรียนได้ฟังไปก็คือเพลงรำวงมาตรฐานชื่อว่าเพลงหญิงไทยใจงามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้ฝึกรำโทนไปแล้วใช่ไหมลูกนะแบบไม่มีแบบแผนเนาะเราได้คิดท่ากันเองนะครับแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนที่เป็นแบบแผนก็คือรำวงมาตรฐานกันบ้างนะเอาละดูกันต่อดังนั้นงามเด่นยิ่งขึ้นนะครับเปรียบเหมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้วถ้ามีคุณงามความดีด้วยก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศนะครับผู้หญิงไทยเป็นขวัญใจของชาติเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติรูปร่างก็งดงามจิตใจก็กล้าหาญดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับและนี่ก็คือความหมายของเพลงหญิงไทยใจงามนะครับเอาละดูกันต่อเลยนะครับเหมือนเดิมเลยการอ่านเนื้อเพลงลูกทำไมต้องอ่านเนื้อเพลงเพราะว่าคุณครูอยากจะให้นักเรียนนั้นออกเสียงกรของแต่ละคำนั้นให้ชัดเจนนะครับทั้งคำควบกล้ำและตัวสะกดเนาะพอเราได้อ่านแล้วพอเราไปร้องเราก็จะได้ร้องถูกนะครับเอาละดูต่อนะครับสำหรับเนื้อเพลงอ่ะหนูดูเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามทีละ1บรรทัดเนาะทีละ1บรรทัดเลยนะพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะคุณครูอ่านก่อนนะครับแล้วนักเรียนอ่านตามทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดือนพราวดาวแวววาวระยับ
1: เดือนพราวดาวแวววาวระยับ
0: แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
1: แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
0: ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ
1: ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ
0: คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม
1: คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม
0: ขวัญใจหญิงไทยส่งสี่ชาติ
1: ขวัญใจหญิงไทยส่งสี่ชาติ
0: รูปงามวิลาศใจกล้ากาดเรืองนามเกียรติยศก้องปรากฏทั่วคาม
1: เกียรติยศก้องปรากฏทั่วคาม
0: หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว
1: หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว
0: เอาล่ะและนี่ก็คือเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับของเพลงหญิงไทยใจงามที่เราจะฝึกร้องกันนะหนึ่งเลยคือเราจะต้องนั่งหลังตรงวางมือหรือรวมมือไว้ให้เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆนะครับในการฝึกร้องเพลงนะและร้องด้วยความดังที่พอเหมาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับพร้อมนะ1 2และ3

ับได้ไหมลูกอ่ะทีนี้หนูร้องเองไม่มีเสียงครูนะครับพร้อมนะยืดหลัง1 2และ3ได้ไหมได้นะได้นะบรรทัดที่1ได้นะได้นะอ่ะคุณครูตอบบรรทัดที่2เลยนะครับตอบบรรทัดที่2เลยนะครับเขาก็จะร้องว่าแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นอ่ะพร้อมนะ1 2และ3มาแสงดาว

ได้ไหมลูกอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งบรรทัดที่สองยืดหลังพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3มาแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะร้องเองไม่มีเสียงครูนะครับบรรทัดที่สองนะพร้อมนะ1 2และ3มาเยี่ยมมากเอาละทีนี้2บรรทัดรวมกันนะครับบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะครับพร้อมกับคุณครูเลยนะพร้อมนะยืดหลังครับ1 2และ3มาดี

เยี่ยมมากนะครับเอาละสองบรรทัดแล้วสองบรรทัดแล้วนะครับต่อเลยนะต่อบรรทัดที่3เลยนะลูกนะอ่ะตรงนี้จะเสียงสูงนิดนึงนะส่งเดี๋ยวนะครูร้องแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญนะบรรทัดนี้จะเสียงสูงนิดนึงนะครับเอาใหม่เอาใหม่อ่ะพร้อมครูเลยนะครับพร้อมนะดวงหน้านะยืดหลังขึ้น1 2และ3มาดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญโสภาเพียงโสภาเพียงเดือนเพ็ญเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะ1 2และ3มาดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญโสภาเพียงเดือนเพ็ญเอาใหม่1 2และ3มาลูกดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญได้ไหมได้ไหมอ่ะร้องเอง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับ3บรรทัดรวมกัน1 2และ3มาลูก

ได้ไหมต่อเลยนะครับต่อเลยบรรทัดที่4นะจากครึ่งเพลงแล้วนะครับคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามนะสังเกตนะคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามนะอ่ะพร้อมกัน1 2และ3มาลูกคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามได้ไหมได้ไหมอีก1ครั้งอีก1ครั้ง1 2และ3มาลูก

นะ4บรรทัดรวมกันคือครึ่งเพลงพร้อมกับคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยยืดหลังขึ้น1 2และ3มาลูกมา

ได้ไหมลูกได้นะได้นะอ่ะต่อเลยนะครับครึ่งเพลงแล้วเหลืออีกครึ่งเพลงนะครับอันนี้จะร้องง่ายนะครับเพราะทำนองคล้ายๆกันดูเลยนะขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาติพร้อมนะ1 2และ3มาลูกขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาตินะอ่ะร้องเอง1 2และ3มาขวัญใจเยี่ยมมากนะครับต่อเลยรูปงามวิลาศใจกล้ากาดริมน้ำพร้อมนะ1 2และ3มารูปงามวิลาศใจกล้ากาดเรื่องน้ำได้ไหมลูกได้ไหมครูเอาสองบรรทัดรวมกันนะครับตั้งแต่ขวัญใจถึงรูปงามเนาะลองสองบรรทัดต่อกันครึ่งเพลงหลังพร้อมนะครับยืดหลังขึ้น1 2และ3มาลูกควาน

ได้ไหมได้ไหมอะต่อนะต่อนะต่อนะฟังเลยเกียรติยศต้องปรากฏทั่วคำพร้อมนะ1 2และ3มาลูกเกียรติยศต้องปรากฏทั่วคำเอาใหม่นะครับ1 2และ3มาเกียรติยศต้องปรากฏทั่วคำได้ไหมนะต่อเลยบรรทัดสุดท้ายหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว1 2และ3มาลูกหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรวเอาล่ะทีนี้4บรรทัดหลังครึ่งเพลงหลังนะก่อนที่จะไปร้องเต็มเพลงอีก1รอบนะครับเอาครึ่งเพลงหลังก่อนจากขวัญใจนะพร้อมนะยืดหลังขึ้น1 2และ3มาลูกความ

ได้ไหมตบมือตัวเองก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราร้องทั้งเพลงเลยนะทั้งเพลงเลยนะพร้อมนะพร้อมนะยืดหลังขึ้นนะครับวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆนะครับพร้อมนะ1 2และ3มาลูกดี

ทยใจงามหลังจากนั้นออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับเอาละอ่ะพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติกิจกรรมไหมลูกพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

0: เอาละเป็นอย่างไรบ้างลูกไปฝึกร้องเพลงมายากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเด็กๆร้องกันได้ทุกคนอยู่แล้วเนาะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเอาละแต่ทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะครับคุณครูขอตัวแทนเนาะออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับเอาละต้นทางใครจะออกเอ่ยยกมือขึ้นยกมือเลยเอามาเลยมาเลยมาเลยลุกมาเลยลูกเอาละปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังเนาะมาหน้าชั้นเรียนเลยเอาละใครถือไม้เอาละถือไม้ลูก
2: ยัดถือไม
0: ้นะดูแถวให้ดีดูแถวให้ตรงดูแถวให้เรียบร้อยตะกี้ขยับอีกนิดนึงลูกเอาละสามารถดูเนื้อเพลงได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะพร้อมนะนะอ่ะที่เหลือปรบมือเพื่อนเบาๆนะครับ1 2และ3ไปครับ

0: เพื่อนๆหน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพเราะไหมลูกไพเราะไหมไพเราะด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูเก่งมากเลยนะครับให้เวลาฝึกแค่นิดเดียวเองนักเรียนร้องได้ขนาดนี้เก่งมากอ่ะตบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณความดีที่เห็นนะครับอ่ะตัวเลือกที่2แสงดาวประดับนะครับตัวเลือกที่3ส่งให้เดือนงามเด่นนะครับดูตัวเลือกด้านล่างกันบ้างนะครับ1 2และ3นักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกไหนถูกต้องครับนักเรียนครับ
1: 3
0: ตัวเลือกไหนลูก
1: 3
0: ใช่ไหม3ใช่ไหมเอาล่ะต้นทางตอบว่าตัวเลือกที่3ปลายทางหนูก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับดูเลยดูเลยดูเลยสำหรับข้อนี้นะตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่3ถูกต้องตบมือนะครับตบมือนะเอาล่ะตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่2ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะดูตัวเลือกที่3เช็คคำตอบก่อนนะจะมี2 3และ1ใช่ไหม2คือแสงดาวประดับนะครับ3คือส่งให้เดือนงามเด่นและ1คือคุณความดีที่เห็นอ่ะถูกต้องตบมืออีก1ครั้งนะเอาล่ะถ้านักเรียนร้องได้นักเรียนก็จะทำข้อนี้ของคุณครูได้นั่นเองนะครับเอาล่ะอ่ะทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปลูกบทเรียนในครั้งต่อไปเราก็ยังคงเจอกันในเรื่องของอะไรลูก
1: รำวงมาตรฐาน
0: เหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้เลยนะครับ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ

0: ครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
1: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
2: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข

0: สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
1: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
0: นับ1 นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
1: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในสำหรับการตอบนะครับเขียนเสร็จนั่งให้เรียบร้อยแล้วกดกิ่งนะครับกลุ่มนั้นจะได้เป็นผู้ตอบนะครับพร้อมยังนะครับนักเรียนดูก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์แล้วต้องพิจารณาว่าจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรเข้าใจไหมครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ำหรับกลุ่มที่จะตอบนะครับก็คือกลุ่ม5นะครับซึ่งโจทย์ในข้อนี้นะครับก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนะครับต้องเรียนต้องมาพิจารณาก่อนว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม5
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: เอ๊แล้วเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นทีละ2และ4สลับกันครับ
0: เพิ่มขึ้น2
1: และ4
0: และ4สลับกันไปใช่มั้ยครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือจำนวนใดครับ
1: 91และ95ครับ
0: 91และ95ใช่มั้ยครับเอกลุ่มอื่นได้เท่าไหร่ครับได้จำนวนเดียวกันมั้ยครับก็คือ91และ95นะครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาดูสรุปบนกระดานกับครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากที่กลุ่ม5ตอบไปนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับคือเพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น4จากนั้นครับเพิ่มขึ้น2หรือบวก2นั่นเองต่อไปเพิ่มขึ้น4คือบวก4จากนั้นจำนวนถัดไปจำนวนที่อยู่ถัดจาก89ก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: เพิ่มขึ้น2เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 91
0: นะครับแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก91ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: เพิ่มขึ้น4คือจำนวนใดครับ
2: 95
0: แล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนที่นักเรียนเนี่ยเติมในช่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกต้องนักเรียนต้องมาเช็คกับจำนวนสุดท้ายจาก95ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: เพิ่มขึ้น2ก็คือ95บวก2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 97
0: เห็นไหมตรงกับจำนวนสุดท้ายเลยนะครับเราก็ยืนยันเลยนะครับว่าจำนวนที่เราเติมในรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ91กับ95เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับพร้อมยังข้อถัดไปพร้อมแล้วนะครับเข้าประจำกระดานครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมปฏิบัติกิจกรรมไปกับพร้อมๆเพื่อนต้นทางด้วยนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ุ่ม3ครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงครับ
0: ลดลงใช่ไหมครับเอจากโจทย์ที่เรียนได้เห็นมานะครับลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลง9 8 7 6 5 4 3ตามลำดับค่ะ

0: ับเพราะเพื่อนกลุ่ม3นะครับได้พิจารณาคำตอบมาแล้วใช่ไหมครับก็พบว่านะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงใช่ไหมครับก็พบว่าลดลง9ลดลง8ลดลง7ใช่ไหมครับแล้วก็จะหาจำนวนถัดไปจำนวนถัดไปก็คือจำนวนที่ถัดจาก40ก็ต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมครับลดลง6จาก40ลดลงไป6ก็สามารถคิดได้จาก40ลบด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ34จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก34ก็ต้องลดลงอีกเท่าไหร่ครับลดลง5จาก34ลดลงไป5คือ34ลบด้วย5เป็นเท่าไหร่ครับ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ต้องเช็คไปที่จำนวนสุดท้ายครับคือจำนวนใดจำนวนสุดท้าย
1: 22ครับ
0: แสดงว่าจาก25ลดลงไปเท่าไหร่นั่นเองครับลดลงไป3 25ลบด้วย3ก็คือ
1: 22
0: แสดงว่าคำตอบของเราคือ34 29และ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กับกลุ่ม3และทุกกลุ่มที่ตอบถูกต้องครับจากนั้นนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้ครับเห็นไหมครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะครับเนี่ยก็พิจารณาก่อนนะครับว่าเอ๊จากตรงนี้นักเรียนทราบนะครับว่าลดลง9ลดลง8ลดลง7จำนวนถัดไปนักเรียนก็ต้องทราบนะครับว่าต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลง6ก็นํา40ลบด้วย6เท่าไหร่ครับ34จากนั้นก็ต้องลดลงเท่าไหร่อีกจาก34 5ลดลง5 34ลบด้วย5ครับ29จากนั้นครับก็ต้องลดลงเท่าไหร่อีกจาก29ลดลง4เห็นไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับนำ29ลบด้วย4 25และนักเรียนจะเช็คคำตอบเช็คคำตอบนักเรียนก็ต้องดูว่าจาก25มา22เนี่ยลดลงเท่าไหร่ครับลดลง3ก็ต้องนำ25ลบด้วย3ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ22นะครับสำหรับข้อต่อไปนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูให้ครูฝึกด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นผู้นำเสนอแนวคิดของข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรียนปลายทางก็ฟังคำถามจากครูฟุกและตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับกลุ่มหนึ่งครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงครับ
0: ลดลงอย่างไรครับ
1: หารด้วย2ครับ
0: ลดลงโดยการหารด้วย2นะครับแล้วนักเรียนเติมเลขใดครับลงในช่องสี่เหลี่ยม
1: 68ครับ
0: 68กลุ่มอื่นใช่68ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะครับแสดงว่าถูกต้องจำนวนถัดไปครับเติมอะไรลงไปครับ
1: 34ครับ
0: 34กลุ่มอื่นใช่34ไหมครับใช่นะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนักเรียนจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะครับลดลงอย่างไรนะครับ

ลงโดยการหารด้วย2ใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนทราบแล้วจากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก136ก็ต้องเกิดจากการนำ136ไปทำอะไรหารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับอีก1ครั้งเท่าไหร่ครับ68จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก68ก็ต้องเกิดจากนำ68ไปทำอะไรครับหารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ34แล้วนักเรียนจะตรวจสอบอย่างไรนะครับว่าคำตอบของเราที่เติมลงไปเนี่ยก็คือ68และ34เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

นักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะครับว่า 1. จำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับและจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาฟังคำถามต่อนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ในตอนนี้นะคะคุณฟุกได้กลุ่ม4นะครับเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับกลุ่ม4ครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขึ้นและลดลงใช่ไหมครับเอ๊แล้วเพิ่มขึ้นอย่างไรลดลงอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นโดยการบวก10ค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขึ้นโดยการบวก10แล้วไงต่อครับ
1: ลดลงโดยการลบด้วย1ค่ะ
0: ลดลงโดยการลบด้วย1แล้วไงต่อครับสลับกันไหม
1: สลับกันไป
0: สลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับแล้วเด็กครับกลับมาดูที่ครูฟุกนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอมาเลยนะครับจากจำนวนในแบบรูปนี้นะครับนี่นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเพิ่มขึ้นลดลงสลับกันไปใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 10
0: เพิ่มขึ้น10แล้วยังไงต่อครับลดลงเท่าไหร่ครับลดลง1นะครับก็คือเพิ่มขึ้นโดยการบวก10และลดลงโดยการลบด้วย1ใช่ไหมครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจากนั้นครับเมื่อนักเรียนทราบความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อจำนวนที่อยู่ถัดจาก418อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับกลุ่ม3ครับคือจำนวนใดครับ
1: 428กับ427ครับ
0: เพื่อนตอบจำนวนที่อยู่ถัดจาก418คือ428และ427กลุ่มอื่นคิดว่าไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนจากที่นักเรียนทราบนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวก10และลดลงโดยการลบด้วย1สลับกันไปใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนที่อยู่ถัดประจำกระดานครับ

0: อนนี้นะครับต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับคุณฟุ๊กขอสุ่มกลุ่ม1ครับเป็นผู้นำเสนอครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลง
0: กดครับกลุ่ม2ครับ
2: 303กับ299ค่ะ
0: 303กับ
2: 299
0: กลุ่มอื่นที่เห็นว่ายังไงถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม2หน่อยครับจากที่นักเรียนทราบนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4ใช่ไหมครับก็สลับกันไปใช่ไหมเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4ครับจากนั้นครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก101จำนวนแรกก็ต้องเป็นมีความสัมพันธ์แบบไหนเพิ่มขึ้นอะไรครับคูณ3ใช่ไหม101คูณ3กลายเป็น303จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดมาอีกก็ต้องเป็นยังไงลดลงเท่าไหร่ครับลดลง4ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ299นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเรามาปฏิบัติใบกิจกรรม 5.3 กันนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 5.3 ด้วยนะครับในระหว่างที่จะทำกิจกรรมนะครับคุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับคำชี้แจงของนักเรียนตั้งใจฟังนะครับให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปในแบบรูปอีก2จำนวนพร้อมทั้งแสดงแนวคิดด้วยนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อนะครับตัวแทนมารับครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะทำในใบกิจกรรมก็ได้นะครับหรือมาพิจารณาบนกระดานก็ได้นะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับตัวแทนที่จะนำเสนอนะครับเป็นของกลุ่ม5นะครับและกลุ่ม5ได้ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม5นะครับจะแสดงแนวคิดในข้อ1นะครับอ่ะก่อนที่จะหาจำนวนที่อยู่ถัดจาก535อีก2จำนวนเนี่ยนักเรียนต้องมาดูก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปที่โจทย์กำหนดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงครับ
0: เพิ่มขึ้นและลดลงเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นในการคูณด้วย5ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการคูณ5และลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลงในการลบด้วย15
0: ลดลงในการลบด้วย15สลับกันไปเรื่อยๆไหม
1: สลับกันไปเรื่อย
0: ๆสลับกันไปใช่ไหมครับไอ้แล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก535อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับ
1: 2675และ2660ครับ
0: 2675และ2660กลุ่มอื่นถูกต้องไหมครับถูกต้องกลุ่มอื่นขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเดี๋ยวกูฟุกจะตรวจให้นะครับปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นกลุ่ม2ครับ1คนครับเชิญครับในข้อ2นะครับจะเป็นกลุ่ม2นำเสนอนะครับและได้ส่งตัวแทนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่นะครับนักเรียนจะหาจำนวนที่อยู่ถัดจาก554อีก2จำนวน

0: นักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงและเพิ่มขึ้นครับ
0: ลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลงโดยการลบด้วย5
0: ลดลงโดยการลบด้วย5และเพิ่มขึ้นครับ
1: บวกด้วย2ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการบวก2ใช่ไหมครับสลับกันไหม
1: สลับกันไป
0: สลับกันไปใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก554อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับ
1: 549ครับ
0: อีกจำนวนละครับ
1: 551ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับจากนั้นนะครับนักเรียนปลายทางมาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งจากเฉลยของครูฟุกครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับอย่างไรเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างไรครับนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณอะไรครับคูณ5และลดลงโดยการลบด้วย15แต่ต้องอะไรด้วยสลับกันไปใช่ไหมครับจากนั้นนะครับข้อนี้ครูฟุกให้กลุ่ม1ตอบครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม1ครับตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยครับ
1: ลดลง
0: อย่างไรครับลดลงในการลบด้วย5เพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: บวก
0: 2ใช่ไหมครับและยังไงด้วย
1: สล
0: ับกันไปใช่ไหมครับแสดงว่านะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการลบด้วย5และเพิ่มขึ้นโดยการบวก2สลับกันไปนะครับสรุปนะครับนักเรียนแบบรูปของจำนวนนะครับเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวกหรือการคูณถ้าเพิ่มขึ้นมี2แบบโดยการบวกหรือการคูณและความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการลบหรือการหารนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 5.3 ครับข้อ1ใหญ่นะครับให้ทำข้อ1 3 5ครับและข้อ2ใหญ่นะครับให้ทำข้อ2กับข้อ4ครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่อง

0: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนเพื่อนช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
1: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
1: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: แล้วผมจะปิดตาคุณพ่อคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: เอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
2: โอ้ย
0: คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
2: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้ายชัวร์นะครับ
3: นี่ไม่สูตร

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพื้นที่ที่เราจะมาสัมผัสชีวิตเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จกันนะครับว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ในแบบฉบับของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับแล้วต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นนักมวยครับที่มีค่าตัวน่าจะแพงที่สุดในยุคนี้แล้วก็ไม่ได้นอกจากแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับสวัสดีครับแสงมณีหรือว่าบอลชื่อเล่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงสิครับที่เป็นที่มาของฉายาทารกเงินล้านนี่มาจากไหนครับ
1: ทารกเงินล้านก็คือแบบประมาณว่าทารกตอนนั้นก็คือคุณพ่อพันนั่งพันมือขณะจะขึ้นชกแล้วก็คุณแม่นั่งป้อนข้าว
0: อืออ
1: ่ะตอนนั้น
0: คือยังตัวเล็กมาก
1: ใช่ครับ
0: 10ขวบใช่มั้ย
1: 10ขวบครับ
0: เออฝั่งนึงคุณพ่อพันมืออีกฝั่งนึงคุณแม่ยังป้อนข้าวก่อนขึ้นเวทีเลย
1: ป้อนข้าวครับ
0: เออแต่ว่าขึ้นไปคว้ารางวัลเงินเป็นมูลค่าล้านบาทได้แล้ว
1: ครับผม
0: เออถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงครับวงการมวยได้ข่าวว่าน่าจะค่อนข้างซบเซามาก
1: ก็แย่พอสมควรแย่เลยครับก็ผมก็ไปทํางานวันนึงผมไปทําฟู้ดแพนด้าในจะรอบเป้านอกสถานที่ครับไปสอนมวยนอกสถานที่แล้วก็ไปทํางานก่อสร้างคือดําเนินการชีวิตทํายังไงจะให้อยู่รอดณตอนนั้น
0: คุณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเชิญคุณบอลนั่งก่อนเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังนักมวยที่ค่าตัว7หลัก
1: ครับ
0: พอช่วงวิกฤตโควิดนี่ถึงขั้นไปขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่เลยเหรอครับ
1: ก็ประมาณว่าแบบว่าทำยังไงจะช่วยเหลือจุนเจือครอบคร
0: ั
1: ว
0: เรื่องของการซ้อมนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติแล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติได้แล้วครับก็ซ้อมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ละก่อนหน้านั้นก็วอร์มร่างกายวิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เล่นเวทเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับ
0: ซ้อมอะไรบ้างครับในแต่ละวัน
1: ก็ตื่นเช้ามาเงี้ยตื่นเช้าสมมติว่าตื่น 5:30 เงี้ยก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําออกมาค่ายได้ก็ประมาณ 6:00 ถึง 6:30 เงี้ยครับออกมาวิ่งครับ
0: นี่ที่บ้านคุณเลยป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่เหรอครับคนน
1: ี้ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้คุณแม่ทําไข่ลวกแล้วก็โอวัลตินรองท้องให้ก่อนตอนเช้าก่อนจะออกมาวิ่งทุกเช้าครับ
0: คือคุณแม่

0: แม่จะเป็นฝ่ายเสบียง
1: ใช่ครับ
0: คอยทำท้องให้อิ่ม
1: ครับ
0: แต่เราต้องไปออกกำลังกายต่อ
1: ครับ
0: แล้วคุณพ่อล่ะครับ
1: คุณพ่อก็คอยคุมเวลาวิ่งตอนซ้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพซ้อมตอนเย็นน่าจะเริ่มซ้อมประมาณเริ่มออกวิ่งประมาณบ่ายสามเนี่ยบ่ายสามกลับมาโดดเชือกแล้วก็ซ้อมตามปกติเตะเป้าปั้มทุกอย่างครับเล่นเชิงทุกอย่างครับ
0: ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ผมเริ่มต่อยมวยตอน6ขวบครับ
0: 6ขวบ
1: ครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือซ้อมมวยแล้วก็ไปเรียนกลับมาก็ต้องซ้อมต่อ
0: ครับ
1: ชีวิตมันคือชีวิตประจำวันที่เราต้องทำ
0: ได้ข่าวว่าคุณที่เรียนเก่งด้วยตั้งแต่เด็ก
1: ก็ชอบเรียนไปด้วยครับ
0: แล้วแบ่งเวลายังไงครับ
1: ก็คือเวลาเราซ้อมก็คือซ้อมเวลาไปเรียนเนี้ยสมมติว่าเราใกล้วันเราก็ของานอาจารย์มาทำ
0: ทำก่อน
1: ครับแล้วก็ให้อาจารย์ติวให้ทีหลัง
0: จบปริญญาตรีแล้ว
1: ครับผม
0: จบทางด้านอะไรครับ
1: จบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ
0: แล้วตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่
1: ใช่ครับ
0: ทางด้านอะไรครับ
1: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
0: และกะว่าจะต่อไปจนถึงปริญญาเอกเลยใช่ไหมครับ
1: ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็
0: ขึ้นอยู่กับว่าโทนี้จบหรือเปล่าเอาโทนี้ให้จบก่อน
1: ใช่ครับไปเป็นทีละขั้นดีกว่าครับ
0: คุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงไหมบอลทำไมเราโฟกัสกีฬาแล้วเราถึงไม่ทิ้งเรื่องเรียนหรือเป็นที่ตัวเราเอง
1: ก็ความลำบากด้วยครับจึงมองในจุดนั้นก็คือความลำบากว่าสักวันเราต้องคือเห็นคือรุ่นพี่เขาใส่เครื่องแบบแล้วมันดูเท่ดูสง่าสวยงามอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเรียนสูงครับก็เลยมองณจุดนั้นว่าคอยผลักดันให้เราขึ้นไปว่าสักวันผมต้องเรียนจบสูงแล้วผมต้องไปยืนในจุดนั้นให้ได
0: ้และแน่นอนนะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแสงมณีตั้งแต่วัยที่เขายังเล็กเนี่ยต้องเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของแสงมณีมาคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแสงมณีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมพ่อออกมาแล้วเก่งอย่างนี้วะบอลเชิญครับคุณพ่อเล่นเอาซะพี่เก่งไปด้วยเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ครับคุณแม่สวัสดีครับคือถ้าเดินมาก็รู้แล้วครับว่าคุณพ่อเป็นนักมวยนะครับคุณพ่อเลิกต่อยมากี่ปีแล้วครับ
2: เลิกต่อยตั้งแต่ลูกอายุ7ขวบ6 7ขวบ
0: ประมาณก็คือ
2: ไม่ใช่คือคุณมันก็ต่อยอยู่เวลาเราก็ต่อยห่างๆไว้แบบให้ลูกเห็นอยู
0: ่เขาก็ยังต่อยอยู
2: ่บางทีก็ต่อยรายการลูกเดียวกันกับลูกอย่างเงี้ยครับ
3: ลูกพ่อชกคู่เอกลูกจะชกคู่แรกอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ผมเคยได้ยินการให้สัมภาษณ์ของนักมวยหลายๆคนนะเขาบอกว่าที่ต้องต่อยมวยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะหนีจากฐานะยากจน
2: ใช่ครับ
0: หรือว่าต้องการจะหนีจากความลำบากและสิ่งเดียวที่เป็นทางลัดก็คือการขึ้นไปเจ็บตัวบนสังเวียนอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
2: ใช่ครับมันเป็นแบบว่ามันนอกเนาะมันต่างจังหวัดอ่ะคือเราเริ่มต้นมาจากเราทำไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยบางทีบางปีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็อยู่ตัวอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะแต่เราต่อยมวยอาชีพเสริมเราก็มองว่ามองอนาคตว่าลูกต้องเรียนอยากให้เขาเรียนต้องสูงอย่างเงี้ยครับมองไว้จุดนี้เยอะ
0: พอเป็นนักมวยปุ๊บเนี่ย
2: ลูกหรือว่าพ่อ
0: พ่อครับเราทำให้เราสบายมากขึ้นเนี่ยสามารถส่งเสียลูกเรียนได้ไหม
2: ไอ้พ่อเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับพอจุดเริ่มต้นก็คือเราต่อยมวยที่พ่อก็หัดให้บ้านนอก
0: แต่ก่อนคุณพ่อคุณปู่ก็คุณปู่ของบอลเนี่ยก็คือคุณพ่อของคุณพ่อก็หัดให้พ่อเหมือนกัน
2: ครับ
0: แล้วพอมาถึงยุคของลูกชายบอลจำได้ไหมเหตุการณ์ที่คุณพ่อคอยสอนมวยตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครับพอจำได้ครับพอหัดตอนแรกอ่ะคือแต่ก่อน
0: เหมือนเด็กทั่วไปไหมแบบอยากเล่นต่อสู้ก็เลยมาเล่นกับพ่อหรือว่ามันไม่ใช่มันจริงจังมากกว่านั้น
1: ก็คือจริงจังมากกว่านั้นครับคือพ่อหัดให้เป็นนักมวยอาชีพเลยแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีเป้าเตะไม่มีอะไรเตะก็คือให้เตะหมอนนะครับหมอนของคนภาคอีสานเขาเรียกหมอนคิก
0: คุณพ่อครับถ้าให้ลูกสาธิตกับคุณพ่อยังพอได้อยู่ไหมครับ
2: ใช
0: ่เชิญคุณพ่อครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อนิดนึงนะครับสมมุติว่าย้อนกลับไปในวัยที่คุณ6ขวบ6ขวบ
1: ครับ
0: เชิญเลยครับสาธิตกันให้ดูสักนิดนึงครับชอบหรือไม่ชอบ
1: ชอบครับ
0: ชอบขอเสียงปรบมือให้น้องกำปั้นด้วยนะครับคุณพ่อขอบคุณครับเชิญครับเชิญ
4: คือหมายว่าตั้งแต่

0: ขายังเล็กคุณพ่อ
1: ก็เล่นแบบเล็ก
0: นั่งเล่นกับเขาแบบนี
1: ้แต่ก่อนเราก็อุปกรณ์มันก็หายากครับ
0: หายากครับไม่มีตังค์ซื้อเลยเวลาคุณพ่อไม่ว่างคุณแม่มาทำแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่ครับ
1: แม่ไม่รู้เรื่องมวยครับ
0: แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพ่อจับเทรนมวยอยู
2: ่รู้ค่ะก็นั่งดูแล
0: ้
2: วก็บอกด้วยว่าเออให้เตะอย่างนี้เตะก้านคอเตะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกท่าบางครั้ง
0: คุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมตอนที่เขาจะต้องขึ้นชกครั้งแรกนี
2: ้ไม่ห่วงนะคะเหมือนว่าเขาชอบอยู่แล้วก็อยากให้เขาลองดูพอลองไปทีเนี้ยพอชกลงมาเขาถามเขาว่าเจ็บไหมสู้อีกไหมเขาบอกว่าไม่เจ็บก็จะทำอีกอย่างเงี้ย
0: ก็คือพอเห็นลูกสู
2: ้ใช
0: ่แล้วก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ่
2: ใช
0: ่ทีนี้ตั้งแต่กี่ขวบนะครับที่คุณพ่อจับขึ้นไปเปรียบมวย
1: 6 ขวบ
0: หลังจากนั้นเดินทางในการเทรนนิ่งเขายังไงให้เขาอยู่ดีก็ได้ฉายาทารกเงินล้านขึ้นมา
1: คือเราจะเดินสายต่อยตามต่างจังหวัดนะครับบางทีถ้าเราไปเปรียบบ้านตามอำเภอใกล้ๆหรือว่ามันกลับมาช้าเราการพักผ่อนพอเราพ่อก็นวดแม่ เอาข้าวใส่ปากพ่อก็รีดท้องลง คือข้าวเหนียวอ่ะ
0: รีบให้มันย่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ผมไม่รู้มันรีบใส่เวลาครับ
0: ครับ
2: ทำเวลาว่า
1: เวลา
2: ต้องให้ชก
1: เขามองเป็นทารกมันเด็กมากครับ
0: แล้วนั่นถือว่าเป็นจุดแจ้งเกิดของบอลเลยนะครับ
1: บอล
0: ที่ทำให้ทุกคนรู้จักแสงมณี
3: ครับ
0: ในวันนั้นใช้ชื่อแสงมณียังครับ
3: แสงมณีครับ
1: เครื่องครัวแกนฟิตครับ
3: เครื่องครัวแกนฟิต
0: คือค่ายมวย
3: ครับ
1: ผม
0: ค่ายมวยค่ายหนึ่งผมได้ข่าวมาว่าคือการเป็นนักมวยเนี่ยหลายคนคิดว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนจะไม่กล้าแกล้งแต่ได้ยินมาว่าสมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
3: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
0: มันเป็นไปได้ไงครับ
3: ก็คือพ่อบอก
1: สู
3: ้ไม่ให้สู้คน
2: ห้ามทำคนอื่น
3: ห้ามทำคนอื่น
1: เราเป็นนักมวยไงครับถ้าต่อยกันมันก็สู้เราไม่ได้อย่างเงี้ย
0: คือพ่อบอกว่าห้ามลูกสู้คนเพราะว่าเราเป็นมวยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะบาดเจ็บเขาสู้เราไม่ได้แน่ๆเราก็เชื่อ
3: ก็เชื่อคร
0: ับ ก็ปล่อยให้เพื่อนแกล้งทุกวัน
3: ก็แกล้งอย่างบางทีมันขวนหน้ามันจะเป็นแผล
0: ก็ไม่สู้
3: ทั้ง
0: ที่เราเป็นมวย
1: หน้าเป็นแผลหมดเลยไปโรงเรียน
0: แล้วยังไงพ่อจะปล่อยให้ลูกโดนรังแกอยู
1: ่ไม่ยายเขายแม่เขาบอกว่าย
2: ายแก
1: เป็นแกรัก
2: แกเห็นแผลมาทุกวันทีเนี้ยแกก็โมโหทีเนี้ยแกก็บอกว่าต่อไป
1: นี่มันการไม่มีศัตรูดีกว่า
0: ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในจุดแบบนั้น
1: ครับผมไม่มีศัตรูดีกว่า
0: ในทางกลับกันนอกจากคุณพ่อจะสอนเรื่องมวยทราบมาว่าคุณแม่ก็ดูแลเรื่องโภชนาการอย่างที่เราได้เห็นในคลิป
2: ใช่ค่ะคือพอมีรายการเหมือนมีรายการขึ้นอ่ะจะชกอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมแบบว่าตอนเช้าไข่ลวกโอวัลติน
0: แปลว่าเขาตื่นตีห้าแม่ต้องตื่นก่อน
2: ก็ตื่นพร้อมกันค่ะ
3: แ
2: ต
3: ่ว่า
2: น้องจะเข้าห้องน้ําทําอะไรทํากิจวัตรอะไรของเค้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างมาทําไว้รอพอเสร็จเค้าก็รู้จักว่าเออตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้นะเค้าก็จะลงมากินเองค่ะ
0: เค้าชอบรับประทานอะไรครับ
2: บอลกินอาหารได้ทุกอย่างอาหารอีสานอะไรได้ทุกอย่างข้าวเหนียว
3: ยิ่งแม่นี่ยิ่งอร่อยที่สุด
0: ไม่ใช่นักมวยมันต้องแบบนักกีฬามันต้องกินได้ไม่กี่อย่างอะไรอย่าง
3: นี้ป่ะไม่เกี่ยวผมนี่วันไหนถ้าต่อยมวยไม่ได้กินข้าวเหนียวนี่ไม่มีแรงเลย
0: อ๋อเป็นนักมวยต้องกินข้าวเหนียว
3: ก็คือเป็นคนอีสานเนี่ยมันชินกับข้าวเหนียว
1: นานคร
0: ับ แล้วคุณพ่อทานฝีมือ
1: ของแม่
0: คุณแม่ด้วยไหมครับ
1: แม่ด้วยแล้วก็ไปซื้อด้วยส่วนมากก็ของคุณแม่
0: คุณชอบรับประทานอะไร
3: ทุกอย่างครับฝีมือแม
0: ่มีไหมเมนูโปรด
3: ส่วนมากก็กระเพาะปลาหมึกอย่างเงี้ยครับผมกินได้กระเพาะหมูเนี่ยกินได
0: ้
3: ส่วน
0: มากไป
3: คร
0: ับ แล้วเราจะให้ชิมไปทีละจานว่าจานไหนเป็นฝีมือคุณแม่คุณพ่อเชิญครับคิดว่าจำได้ไหม
3: จำได้
0: ตอนนี้ดูปุ๊บรู้เลยไหม
3: รู้เลยครับ
0: จริงเหรอ
3: จริงคร
0: ับ เฮ้ยอ่ะงั้นกินก่อนผมขอลองด้วยอ่ะเชิญครับใช่ไหมครับพ่อเงียบเป็นไงครับพ่อจานที่สองเงียบจานที่สามเป็นไงครับพ่ออ
3: ร่อยครับ
0: เงียบคุณว่าจานไหน
3: จานนี้ตัดทิ้งได้เลยครับเพราะว่าแม่ไม่เคยผัดใส่ถั่วให้ผม
4: อ๋อมีใส่ถั่วนี่ตัดทิ้งได้เลย
3: ใช่ครับ
4: วันนี้ถ้าเกิดแม่ดันใส่ถั่วขึ้นมาก็ตลกนะ

0: ม่ไม่เคยใส่ถั่ว
1: แม่ไม่เคยใส่ถั่วอันนี้ไม่ใช่แน่ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้ครับ
1: ทำไมถึงเป็นอันนี
2: ้แม่ชอบผัดชิ้นใหญ
1: ่แล้วถ้าวันนี้ตลาดมันมีปลาหมึกแต่ตัวเล็กๆทำไง
2: ครับไม่อันนี้มันชิ้นเล็กเกินครับ
1: แน่ใจนะงั้นถ้าเกิดพ่อล่ะพ่อว่าจานไหนครับ
0: จานนี้นะ
2: ว่าจานนี้ครับ
1: จานนี้เหมือนกันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอ้
0: ตอนแรกอะตอนแรกผมนึกว่าจานนี้นะแต่ว่าผมชิมตัวแต่ผมชิมดูแล้วมันไม่ใช่รสชาติของแม่เนี่ยพอมาชิมตัวนี้ปั๊บมันออกหวานๆนิดนึงของ
1: เฉลยแล้วมันก็จะพูดใหญ่เลยนะ
0: จริงจริง
1: ไอ้ตอนนี้ยังไม่เฉลย
0: ไม่ตอนแรกผมสะดุ้งอยู่เอ้านึกว่าของแม่นึกว่าของแม่แต่ชิมแล้วมันไม่ใช่แต่มาชิมอันนี้ปั๊บแม่ชอบใส่ผักเยอะแต่มาอันนี้ไม่มันไม่ค่อยมีผักแต่มันรสชาติของแม
1: ่
2: ออกหวาน
0: มันออกหวานออกหวานนิดนึง
1: ชอบแบบนี
2: ้ครับ
1: รสชาติของคุณแม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะอธิบายสิแล้วเชิญเก็บจานตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
2: แม่จะรู้ว่าก
0: ินต่อแม่
2: ไม่กินต่อไม่ได้พ่อถามว่ากินต่อได้ไหม
1: กินต่อได้ไหมที่บ้านนะพ่อนะวันนี้นะ
0: คร
1: ับ เชิญทุกคนกลับไปนั่งประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับ
0: เกือบผิดจริงจริง
1: เกือบผิดมาดูกันว่าสูตรของคุณแม่ของคุณแสงมณีเนี่ยนะครับที่ทำกระเพราปลาหมึกจานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้นักมวยเงินล้านคนนี้ติดใจในรสชาติไปชมกันเลยครับ
3: เดี๋ยววันนี้แม่จะเมนูของโปรดน้องบอลให้ดูนะคะผัดกระเพราปลาหมึกค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ของบอลนี่เขาจะเน้นหวานนะคะแล้วก็เผ็ดเวลาเขาไปสั่งข้างนอกเขาก็จะบอกว่าขอเป็นรสหวานหวานเผ็ดเผ็ด
1: แบบแม่เขาหวานหวานเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดหวานหวาน
3: ตาลนี้จะเยอะหน่อย

0: ชอบกินแบบที่ว่ากลับเยอะ
1: ๆชิ้นต้องใหญ่ชิ้นต้องใหญ
0: ่ใส่กระเพราแล้วก็เสร็จเลยนี่ล่ะเมนูโปรดของบักลาจำที่แม่เฮ็ดฝีมือแม่ให้เฮ็ดให้บ่อนกินได้บ่ลองชิมเบิ่งแซ่บ
1: เกือบทายไม่ถูกเสียแล้วคุณพ่อจำได้บักลาก็เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการทำอาหารนะครับที่คุณแม่ดูแลซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนคุณมาเป็นแชมป์จนถึงทุกวันนี้ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โดยที่จริงๆไม่ต้องมีจริงๆหรอครับเรื่องโภชนาการของนักมวยเนี่ยครับคุณพ่อ
3: โภชนาการของคนอื่นของค่ายอื่นเขาก็อาจจะมีโภชนาการอะไรใช่ไหมครับแต่ของผมเน้นแบบการพักผ่อนเน้นว่าต้องพักผ่อนมันต้องถึงจะมันไปต่อสู้กันไง
1: ต้องพักผ่อน
3: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับทุกวันต้องมีเวลาพักผ่อนแน่นอนทุกวันครับอย่างวันนี้สมมติวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปเรียนต้องนอนวันนึง2ชั่วโมงห้ามนอนเกิน
1: 2ชั่วโมง
3: ครับ
2: ไม่กลางวันครับ
3: กลางวันครับ
1: อ๋อ
3: ห้ามนอนเกิน2ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนมันจะนอนไม่หลับเพราะเรานอนเยอะกลางวันแล้ว
1: ทุกวันนี้เข้านอนกี่โมงครับ
2: ซ้อมเสร็จตอนเช้ากว่าจะกินข้าวอาบน้ำได้จะประมาณ11โมงครึ่งหรือเที่ยง
1: แล้วตื่นอีกทีกี่โมงครับ
2: ประมาณบ่าย2ครับ
1: บ่าย2ก็คือไม่เกิน2ชั่วโมง
2: ครับ
1: แล้วตอนกลางคืนเข้านอนกี่โมงครับ
2: กลางคืนนี่จะประมาณ4ทุ่มครึ่งครับ
1: 4ทุ่มครึ่ง
2: 4ทุ่ม4ทุ่มครึ่ง
1: ก็ไม่ได้นอนหัวค่ำมากนะแล้วการเป็นวัยรุ่นนะครับจริงๆมันต้องอยากนอนดึกบ้างป่ะแบบชอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
2: ซ้อมมาก็เหนื่อยครับเหนื่อย
1: คุณมีเล่นเกมไหม
2: มีครับมีผ่อนคลายบ้างบางเวลาครับ
1: คุณพ่อว่าไหม
2: ไม่ว่าครับเล่นแบบผ่อนคลายไม่ได้เล่นแบบติด
1: คุณพ่อมีดุบ้างไหมครับเล่นโทรศัพท
3: ์มี
1: มันตอบไม่ตรงกันสักอย่าง
3: ไม่คือบางจังหวัดเราจะบอกว่าให้เล่นเป็นเวลา
1: ครับ
3: คือบอกไว้ก่อนในห้ามเล่นเกินเวลานี้ต้องพักผ่อน
1: เคยโดนคุณพ่อทำโทษไหมครับ
2: เรื่องนี้ก็เคยบ้างครับ
1: ทำโทษยังไงครับ
2: ก็คือยึดโทรศัพท์เนี่ยครับ
1: มันเคยมี

0: ข่าวหนึ่งที่ออกไปในโซเชียลนะครับที่แสงขึ้นชกเสร็จน่ะแล้วไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยคุณพ่อจัดให้สักป้าบหนึ่งตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็คือแฟนนั้นก็คือคุณพ่ออยากให้สู้เต็มที่ครับอยากให้สู้จนถึง5ยกก็คือเราเป็นมวยระดับนี้แล้วก็คืออยากให้สู้เต็มที่ครับแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็สู้ไปด้วย
2: เนี่ยเอาแล้วทำไมล่ะดูแล้วทำไมถึงยอมครับพ่อดูแล้วทำไมถึงยอมออกยอมเนี่ยมวยยังไม่หมดไม่ครบ5ยกนี่ออกยอมแล้วสู้จนหมดยกปั๊บเขาก็ไม่ว่าเขารู้แล้วว่าเราสู้ไม่ได้เราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้การตบมือกลับมาว่ามันเขาสู้ทำเต็มที่แล้วเขาสู้ไม่ได้นี่มันยังไม่ครบยกคุณยอมเนี่ยคุณจะชนะได้ไงก็คือเขาจะ
0: ต้องการจะสอนเขากระตุ้นเขางั้นถามคุณพ่อนิดหนึ่งครับในฐานะที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อแล้วถามแทนคุณพ่อคนอื่นๆด้วยนะครับเคยมีไหมครั้งไหนที่ลูกจะทำผิดอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงโทษลูกไปหรืออาจจะเอ็ดเขาดุเขาตีเขาว่าเขาเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่เราไปรู้สึกผิดอยู่กับคนกับตัวเองคนเดียวในห้องนอนว่าที่เราทำเนี่ยมันรุนแรงไปไหมหรือว่ามันจะทำให้เขาเสียใจไหมหรืออะไรเงี้ยครับมีไหมคำพูดดุด่าทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยครับ
2: พ่อทุกคนเขาก็ต้องสอนลูกทุกคนนะครับสอนอยากให้ลูกได้ดีทุกคนเนี่ยสอนในทิ้งที่ดีๆให้เขาก็คงรู้แหละแล้วเขาทำผิดเด็กคนนี้ไม่เคยงอแงกับพ่อหรอกในเรื่องว่าพ่อว่า
0: แล้วในทางกลับกันเวลาคุณพ่อดุคุณแม่ต้องไปปลอบลูกไหมครับ
3: มีค่ะเหมือนว่าเขาทำก็พยายามบอกว่าพ่อทำไปเพราะว่าเขาอยากให้ได้ดีเขารักประมาณนี้ค่ะพอเขาโดนพ่อไอ้นี่บอลอ่ะเขาชอบคุยกับแม่เหมือนว่าพ่อไม่รักเราผมไหมหรือว่าเนี่ยก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าทําไปทุกอย่างกระตุ้นเพราะว่าอยากให้บอลได้ดีอยากให้บอลมีความตั้งใจมากกว่านี้ประมาณเนี้ยเหมือนจะเขาจะมาคุย
0: มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอบอลมันถึงขั้นที่เราเคยตั้งคําถามว่าเอ๊ะทําไมพ่อถึงดุกับเราแบบนี้เขารักเรามั้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงขั้นนั้นแล้ว
0: ตอนอายุเท่าไหร
1: ่ประมาณ17 18เนี่ยครับ
0: 17 18แล้วด้วย
1: ครับ
0: เป็นวัยรุ่นแล้วด้วย
1: ครับ
0: น้อยใจ
1: ก็มีน้อยใจบ้างครับครับ
0: แล้วคุณทํายังไงอ่ะ
1: ก็ให้แม่มาปลอบแล้วก็นอนพักตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้ว
0: คุณพ่อเคยรู้มั้ยว่าลูกน้อยใจ
1: ส่วนมากพ่อไม่รู้ครับส่วนมากมาพูดกับแม่มากกว่าคร
0: ับครั้งนี้เป็นการรู้ครั้งแรกเลย
1: ก็น่าจะใช่ครับ
0: มีเหตุการณ์นึงที่เหมือนกับทางทีมงานเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบอลเขาต่อยมวยแล้วเริ่มมีชื่อเสียงแล้วฐานะที่บ้านก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันเกิดเหตุเหมือนกับว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ตอนที่ท่านต่อยมวยได้ต่อยทะลุเงินล้านลูกก็ซื้อรถให้คันนึงขี่ได้ปีเดียวไปชนแล้วก็รถก็พังไปเลยได้ขี่ปีเดียวแล้วลูกไปเห็นพ่อนอนที่โรงพยาบาลลูกไปเห็นพ่อก็บอกว่าพ่อเป็นไรไหม
0: เขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
2: สิบขวบ
3: สิบ
0: ขวบ
2: พ่อเป็นไรไหมก็พ่อเป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวที่เราสอนกันที่ค่ายเนี่ยทำไมไม่ทำถ้าเราไปสอนลูกนั้นลูกนี้ปั๊บคู่ต่อสู้เขามองว่าเราสอนลูกนั้นลูกนี้เขาจะแก้ทางเหมือนกันอยู่ข้างล่างเขาจะมองเราว่าแก้ยังไงแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างงี้ๆ
0: เหรอพ่อ
2: คร
0: ับ เรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะไหนบอลเล่าความจริงให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงนะเล่าหน่อย
1: ก็คือกระตุ้นนะครับกระตุ้นว่าทําไมอย่างพ่อพูดแล้วว่าสมมุติว่าต่อยได้2ยกครับต่อยได้2ยกดูว่าแพ้พ่อก็จะขึ้นเองผมคิดในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนแล้วขึ้นมาย
2: ังไงมันก็ต้องขึ้นแล้วเขาถ้าเขารู้ว่าเขาแพ้ยังไงเขาต้องเขาก็รู้ตัวของเขาว่าพ่อต้องขึ้น
1: พ่อมาจิกท้องแล้วจิกท้องว่าก
0: ันนี่คือการส่งซิกบอกแผน
1: ครับ
3: มันใช้จะใช้นิ้วหยิดอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: นิ้วหยิดเนี่ย
0: นี่เป็นการบอกเคล็ดลับเหรอครับ
2: ครับเราจะรู้กันเองครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าร
1: ู้แต่ว่า
2: ถ้าไปตบไปแรงจะออกสื่อใช่ไหม
0: ถ้าตบออกสื่อ
2: มันจะลามมาก
0: ชอบไหมเวลาพ่อขึ้นมานวดให
1: ้ก็

0: พ่อให้คุณพ่อลองสัมผัสนักมวยทั้งหมด3คนคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: ลองดูครับนักมวยมันตัวมันเท่าๆกันหมดมันแข็งกันหมดทุกคนเลย
0: ต้องตัวแข็งๆเหมือนกันเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อรู้นะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก็เกือบทายปลาหมึกผิดไปจานโอเคขอเสียงปรบมือให้แสงมณีไปเปลี่ยนชุดนิดนึงครับ
2: ครับ
0: นี่ครับคุณพ่อผมมีผ้าปิดตาอยู่รบกวนคุณพ่อสวมผ้าปิดตาหน่อยครับแม่ใส่ให้หน่อยถูกไหมฮะ
3: ถู
0: กแล้วนะเห็นไหมครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ไม่เห็นครับ
0: กี่นิ้วครับ
1: อยู่ไหนล่ะมือ
0: โอเคมาคุณพ่อเชิญมาทางนี้ครับขอเชิญนักมวยทั้ง3ท่านด้วยครับนักมวยมา3คนนะครับแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันมากเชิญคุณพ่อครับคุณแม่พามาเลยครับ
1: เดี๋ยวมา
0: ตรงนี้นะครับคุณพ่อ9ครับ9
3: 9
0: 9ขึ้นครับ9ขาขึ้นโอเคเอานะฮะเราจะเริ่มที่นักมวยหมายเลข1นะครับอยู่ข้างหน้าคุณพ่อตรงนี้ให้คุณพ่อไม่เห็นจริงใช่ไหมฮะ
1: ไม่เห็น
0: อยู่ข้างหน้าเอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูไหม
1: ไม่ใช
0: ่ทำไมมันเป็นยังไงฮะ
1: มันตรงนี้มันโบ
0: อ๋อไหลโบไหลโบแล้วมันเป็นยังไงเป็นนักมวยไหมคนนี้เป็นนักมวยไหมคนนี้ใช่ไหมนักมวยคนที่3ครับเชิญครับอยู่นี่ครับ
1: อุ้ย
0: อุ้ยเลยอ่ะเป็นไงครับ
1: คนนี้นะ
0: คนนี
1: ้ครับ
0: แล้วคนเมื่อกี้อ่ะครับ
1: โอ้ยผมก็ไม่ได้กระได้จับนะช่วงนี้มัน
0: ถ้าไม่แน่ใจให้กลับไปคนเมื่อกี้อีกรอบนึง
1: คนนี้แหละครับ
0: คนนี้เหร
1: อนี่คนนี้คนนี้แหละครับ
0: ทำไมลองหยิกท้องดูก่อนไหม คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
1: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้ายไหนลองจับไหล่เขาก่อนครับชัวร์นะครับนี่นี่ชัวร์นะครับชัวร์นะครับ
1: ครับ
0: แน่ใจไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าแน่ใจเปิดตาครับสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้ง3ท่านด้วยนะครับเชิญคุณพ่อครับพ่อขับไปนั่งประจำที่ก่อนครับยากไหมดูออกไหม
1: ดูออกครับ
0: มันเป็นยังไงฮะ
1: มันจะหนาหนาตรงเนี้ยครับ
0: และคนที่สองเมื่อกี
1: ้คนที่สองมันจะมีมันไม่เต็มมือครับตรงเนี้ยหมายว่าการฝึกซ้อมเขายังไม่ได้ถ้าการฝึกซ้อมเขาได้ตรงนี้มันจะตึงขึ้นกายบริหารมันจะแข็งไปหมด
0: แล้วคนที่หนึ่งอะครับ
1: คนที่หนึ่งการฟิตซ้อมเขายังไม่ได้ไงมันดูมันอ่อนๆไปหมดอ่ะ
0: ยังไม่ฟิตพอ
1: เขายังไม่ได้ฟิต
0: คุณพ่อครับเล่าให้ฟังต่อสักนิดหนึ่งว่าไอ้ที่บอกว่าเราไม่ชอบให้ลูกชายไปมีเรื่องเนี่ยสาเหตุเพราะอะไร
1: ไอ้ที่ว่าไปมีเรื่องนะ
0: มีไหมสมัยพ่อเนี่ยมีไหมประสบการณ์ส่วนตัว
1: ไม่มีครับไม่เคยมีเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีเรื่องวันหน้าแหละเราต้องระแวงแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ถ้าเราชนะล่ะเราก็ระแวงตลอดว่าข้างเราต้องสักวันก็ต้องมาเอาคืนครับนี่แหละคือเรากลัวที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นห่วงลูกมาก
0: แล้วกลัวไหมว่าเวลาถ้าลูกขึ้นสังเวียนเหมือนจบกันบนสังเวียนนะ
1: ครับ
0: แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่จบอย่างเงี้ย
1: จบครับจบครับมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายนี่มันจบตลอดครับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสองคนข้างบนจบแต่พี่เลี้ยงฝั่งนู้นไม่จบอย่างเงี้ย
1: พี่เลี้ยงก็ช่างเขาอะนักมวยเขาจบกันละ
0: แล้วพ่อไม่กลัวหรอครับไม่กลัวเขาจะมาทำอะไรลูกเราหรอครับ
1: อ๋อเราก็ยกมือไหว้เขาขอโทษเขาก็มันก็เราความอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้าหาปั๊บเขาก็ใจอ่อนบางจังหวะนี้ที่เราไปแบบตามผับตามบาร์เขาเยอะๆปั๊บเขาวิ่งเข้ามาปั๊บ อ้าวเรายกมือขอโทษเขาเขาทําให้เห็นใจมันก็เกินไปแล้วเพราะว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนถึงวันนี้ไอ้นี่เราชนะสู้เราสู้ได้แน่นอนแต่เราไม่สู
2: ้
1: เราไม่เอาชนะแบบว่าด้วยไม้แข็งเราก็ไม้อ่อนดีกว่า
2: อ
1: ยู่ให้นาน
2: คำว่าชนะคนหรือชนะคู่ต่อสู
1: ้
2: ด้วยไม้อ่อนเนี่ยหมายความว่าไงชนะยังไงครับ
1: คือแบบว่าเอาวันนี้ถ้าเราชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ต้องเมาคืนอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วแต่การที่จะสอนให้ลูกไปชนะใจคนด้วยไม้อ่อนเนี่ยต้องทำไงมีเคล็ดลับไหมครับ
1: อย่าเหลิงอย่าเหลิงแบบว่าตัวเองเก่งก็จะสอนเด้อผมจะบอกว่าอย่าบอกว่าตัวเองเก่ง
2: ห้ามอดเก่ง
1: ห้ามอดเก่ง
3: ยกมือไหว้ขอบคุณครับ
1: ไม่บอลยื่นเอาไปเอาปั๊บผมไม่ให้
3: แกจะไม่ให้จนกว่า
2: จะไม่ให้ถ้าเขายุ่งขนาดนี้แล้ว
3: ใช่จนกว่าลูกช
1: ายถ้าเรายื่นใหม่เรายื่นใหม่ปั๊บถ้าเขาไม่ยกมือไหว้คือเขาจะจำได้ถ้ายื่นปั๊บเขาต้องยกมือไหว้รับรองจากผู้ใหญ่ด้วย
3: คือยื่นอะไรให้
1: ถ้ายื่นไปปั๊บถ้าเขาลืมปั๊บเขาจะหยิบปั๊บเราก็ดึงกลับ
3: ดึงกลับ
1: มันจะเป็นนิสัยแบบว่าเขาจะได้จำไว
2: ้คือจริงๆเป็นกุศโลบายที่จริงๆแล้วทำกับพ่อแม่อย่างไร
3: ทำกับใครก็ใช่
1: ทำกับคน
2: เขาออกไปข้างนอกเขาก็จะทำกับคนอื่นอย่างนั้น
3: ใช
2: ่ได้ยินว่าไอ้สิ่งที่คุณพ่อปลูกฝังแล้วก็สอนเนี่ยคุณพ่อได้เห็นผลของมัน
1: ครับ
2: การที่บอลได้รับรางวัลลูกดีเด่นใช่ไหมหรือว่าไงนะลูกกตัญญู
4: ลูกกตัญญูคร
2: ับ แล้วคุณได้รับรางวัลอะไรมาครับ
4: ได้นักเรียนพระราชทานปี2557
2: นักเรียนพระราชทาน
4: ครับ
2: ของปี2557
4: ใช่ครับเรื่องความกตัญญูจากรัชกาลที่9ครับ
2: จากในหลวงรัชกาลที่9
4: ใช่ครับ
2: เรื่องของความกตัญญู
4: ครับ
2: ได้ข่าวว่าเกือบทําคุณพ่อน้ําตาแตกเลยตอนรับรางวัล
1: ครับ
2: จริงๆการที่ลูกกตัญญูต่อเราตัวคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ไหมแต่พอมีคนอื่นมาให้รางวัลเนี่ยทำไมมันถึงกระตุ้นให้พ่อต้องน้ำตาแตกทั้งที่พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาทำ
3: เหมือนว่ามันมีคนมองเห็นไงคะคือบอลอ่ะต้องเข้าแข่งขันหลายคนคือ
4: 400กว่าโรงเรียน
2: 400กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ
3: เด็กคนนี้อ่ะเหมือนว่าจากชีวิตไม่มีอะไรเลยคือเข้ามากรุงเทพแบบไม่มีอะไรเลยจากศูนย์แล้วก็ดันขึ้นมา
1: ธรรมดาเป็นเด็กข้างนอกต้องวิ่งเล่นวิ่งอะไรสนุกกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับ
3: เขารับผิดชอบทุกอย่าง
1: รับผิดชอบในเรื่องความ
3: ทั้งเรียนทั้งหน้าที่ทั้งอะไรคือเขาจะแบบอยู่ในแบบภาวะที่แบบว่าต้องทําแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะถึงจะได้อันนี้มาถึงจะได้อันนี้มาเพราะว่าตอนที่บอลยังเด็กเนี่ยเหมือนว่าเราพ่อแม่ลูกอ่ะไม่มีอะไรเขาให้ไปเชิญขึ้นบ้านใหม่อ่ะเหมือนว่าบ้านหลังนั้นนะเขาใหญ่โตเราก็ไป3คนนะเหมือนไปแขกให้เขาอ่ะนะเราก็บอลมันก็ไปด้วยเหมือนว่าพ่อกลับมาจากบ้านนะบ้านน้องสาวที่เขาเล่าเรื่องชะขานเขาก็ไปขึ้นบ้านใหม่ทุกวันนี่แม่บ้านน้าเขาสวยนะเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะบอลจะทําบ้านแบบนี้เนี่ยจะทําบ้านแบบนี้ให้แม่เลยก็ทําได้จริงๆนะคะก็แม่ก็ไปเอาแปลนตัวนั้นแหละค่ะแปลนบ้านตัวนั้นแหละมาทําแต่เราจะดัดแปลงเป็นเหมือนว่าเหมือนแตกต่างจากเค้าคือเราก็จะตกแต่งแต่เอาโครงนั้นน่ะมาทําให้เค้าเลย
2: อะไรที่ทําให้คุณแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาหรือทําให้คุณเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยคือเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยตั้งแต่11ขวบพ่อรถเกิดอุบัติเหตุ
4: ค
2: ุณก็พูดคุณพ่อว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณพ่อใหม่คุณไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆใหญ่กว่าบ้านเราคุณก็เดินมาบอกคุณแม่ว่าคุณจะสร้างบ้านให้คุณแม่แบบเนี้ยพ่อคุณแม่
4: คร
2: ับ มันเลยนําพาให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น
4: ใช่ครับ
2: แล้วมันมีคําสอนไหนมั้ยที่คุณพ่อจะเน้นมากเป็นพิเศษครับ
4: ขยันครับแล้วเรื่องกตัญญูพ่อให้จําสิ่งนี้ไว้ตลอดเลยครับ
2: เน้นยังไงครับ
4: ก็คือให้เรามีความกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับครับแล้วเรื่องความขยันก็เรื่องรับผิดชอบต่างๆครับเรื่องจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องซ้อมมวย
2: เห็นถึงขั้นกับคุณพ่อติดสติกเกอร์
4: ใช่ครับ
2: ไว้ที่รถยนต์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ติดไว้ว่าไงครับ
4: ขยันกตัญญู
1: อดทนขยันกตัญญู
2: อะไรนะอดทนขยันกตัญญู
4: ใช่ครับอดทนขยันกตัญญู
1: ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยตั้งแต่6ขวบนั่นแหละ
2: พ่อติดไว้ให้ลูกอ่านหรือติดไว้ให้ตัวเองอ่านหรือติดให้คนอื่นอ่านให้รถคันหลังอ่าน
1: ให้ลูกอ่านอะไรไม่ต้อง

0: คนอื่นไม่ต้องมาอ่านหรอกเพราะว่าลูกนี่แหละลูกต้องต้องอ่านแล้วจําท่องไว้
1: แต่พ่ออยู่ในรถกับลูกไงไอ้คนที่อ่านคือรถแท็กซี่คันหลังอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ครับแกเขียนไว้
0: เขียนไว้เสียบไว้ในรถ
2: เขียนไว้กระดาษ
1: เขียนไว้ในรถ
2: ครับเขียนไว้ในกระดาษแล้วก็เสียบไว้ในรถนะคร
1: ับ
0: เข้าทุกวันเนี้ยไอ้ที่เขียนตั้งแต่วันนั้นน่ะ
1: ก็ยังอยู่
0: อยู่ครับ
1: ใช้วิธีการแปะโน้ตเอาไว้ให้ลูกเห็นทุกวัน
2: ครับ
1: ในที่ที่มีโอกาสแล้วพูดด้วยมั้ยครับ
3: รีบกลับบ้านเขาจะมีชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงจนตอนนี้กำลังศึกษาถึงปริญญาโทอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องมีสังคมที่นอกจากวงการที่เขาอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคุณพ่อมีคำแนะนำอย่างไรกับเขาบ้างในการแบ่งแยกระหว่าง2สังคมเพราะว่าในสังคมในวงการกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ในวงการที่มีสังคมอื่นๆที่เขาไม่ใช้ชีวิตแบบเราอ่ะเขาจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วคุณพ่อให้คำปรึกษาอะไรลูกคุณแม่ให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างนะครับครับผม
4: ถ้าเกี่ยวกับสังคมเนี่ยคือแม่ก็จะบอกว่าเวลาไปสังคมหรือเวลามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้ก็จะแยกแยะว่าวันไหนที่ไปงานอย่างเงี้ยพ่อก็จะให้ซ้อมมวยก่อนแล้วก็พอได้เวลาเขานัดกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แต่งตัวไป
1: ให้มีเพื่อนได้ให้ไปร่วมงานสังคมได้
4: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามละเลยคือห้ามไม่ซ้อมมวย
0: ไม่ใช่ว่าจะกดดันเขาตลอดไม่ใช่คือวันนี้ไปเต็มที่พรุ่งนี้ค่อยซ้อมก็ได้วันนี้ให้เขาสบายใจบ้าง
1: เมื่อกี้เท่าที่พี่เขานั้นเขาถามเนี่ยผมเดาเอาว่าเขาน่าจะถามว่านอกจากเรื่องมวยแล้วเนี่ยคุณมีเพื่อนไหม
2: มีครับมีเวลารุ่นพี่ชวนทำบุญสังคมทำชวนทำบุญชวนไปทำบุญเด็กด้อยโอกาสเนี่ยก็ไปตลอดนะ
1: แล้วมีเพื่อนอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่นักมวยไหมครับ
2: ก็มีบ้างครับอย่างเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็สายกีฬาสายกีฬาเหมือนกันแล้วก็สายกีฬา
1: เพื่อนในโรงเรียนล่ะ
2: เพื่อนในมหาลัยก็มีครับครับ
1: มีหลากหลาย
2: ครับ
1: มีคำถามจากคนดูอีกไหมครับ
5: จากที่ฟังมาค่ะคุณพ่อจริงจังกับเรื่องซ้อมมาตลอดเลยแล้วอย่างเรื่องการมีแฟนนะคะคุณพ่อห้ามด้วยหรือเปล่าคะ
1: เป็นผู้หญิงพอดีอนุญาตไหม
0: มันก็อนุญาตแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้เราทำหน้าที่เป็นนักกีฬาอยู่
1: อย่างเงี้ยแปลว่าไม่อนุญาต
0: ยัง
1: ไม่อนุญาต
4: หมายถึงว่ามีแฟนได้ค่ะแต่หมายถึงว่าให้คุยกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีครอบครัวต้องให้เรียนจบเหมือนว่าเรียนให้จบแล้วก็ทำงานประมาณนี้ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิด
4: ใช
1: ่และความเป็นจริงนะครับ
2: ไม่มีครับ
1: เคยคุยกับผู้หญิงบ้างไหม
2: เคยครับ
1: โดนดุไหม
2: ไม่เห็นผู้หญิงดุครับ
1: พ่อสิ
2: อ๋อไม่ครับไม่
4: ดุนะคะ
2: ไม่ครับ
4: คุยได้
1: ไม่รู้แหละพ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลารู้แค่นี้แหละฟังไหม
2: ครับ
1: ฟังไหม
2: ฟังครับ
1: ฟัง
4: ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่คุยได้ค
1: ่ะมาถึงเรื่องความยากลำบากของครอบครัวบ้างคุณพ่อครับได้ข่าวว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยคุณพ่อยากลำบากมากมันยากลำบากถึงขนาดไหนครับ
0: ครับมันเริ่มจากการพ่อตาแม่ยายให้เราไปอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก
4: แบบอยู่สวนนะคะ
0: อยู่สวนแบบในป่าเลยนะแต่เราทำไมลำบากขนาดนั้นไฟก็ไม่มีโหลำบากแบบไฟอะไรก็ไม่มีต้องไปต่อจากไกลมาเขาสงสารนะเขาสงสารเขาให้ต่อไฟฟรีเพราะเราไม่มีอะไรเลย
4: ค่าไฟเท่าไหร่ก็ช่างเขาให้ช่วยร้อยหนึ่งแต่ส่วนมากอะพ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่เขาจุดนี้คือแม่รับรู้ว่าพ่อเขาอะจะไปรับจ้างเหมือนว่าไปตัดไม้เขาคือไปเมืองการไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยไม่มีห้องน้ำพ่อจะแบบคล้ายๆว่า
0: ไปรับจ้างมาทำห้องน้ำมาทำอะไรแหละไปเราที่เราไปตัดไม้แถวอะไรนะ
4: ทำเมืองการแล้วก
1: ็ให้กระดาษทิชชู่หน่อยคร
4: ับ ให้บอนกับแม่อยู่สองคน
1: ครับ
0: บ้านมันอยู่ไกลอ่ะต้องอดทนพ่อเอ้ยแม่ลูกคู่นี้อยู่กันสองคนน่ะพ่อก็ต้องไปทำงานโน่นเมืองการเมือง
4: เดือนนึงถึงจะขับที่หนึ่ง
1: แต่ก็ต้องทำเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
4: ใช่
1: ครับแล้วลูกรู้

0: เรื่องนี้ไหม
1: บอลน่าจะตอนนั้นก็รู้นะคะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยอยู่พ่อไม่ค่อยอยู่แต่กับแม
2: ่ชมาอยู่แม
1: ่ชมาอยู่กับแม
0: ่รู้ใช่ไหมจำได้
2: จำได
0: ้พวกนี้ป่ะบอลที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนรู้ถึงความลำบากของครอบครัว
2: ใช่ครับแต่ก่อนลำบากมาก
1: ลำบากจนไปเที่ยวงานงิ้วอย่างเงี้ยงานอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากได้ของอ่ะคือเหมือนว่าปืนเล็กๆอะค่ะที่แม่ที่ไปที
2: ่
1: ไปเปื้อนลมอะเวลาจะเล่นอะเขาจะถามพ่อกับแม่ก่อนตลอดว่าอันเนี้ยบอลเล่นได้ไหมพ่อเขาจะบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกสิ้นเปลืองเหมือนว่าเออมีครั้งหนึ่งนะเขาอะเหมือนว่าซื้อให้แล้วก็มาเล่นที่บ้านแล้วทีเนี้ยมันพังแกก็จะบอกว่าเห็นไหมเชื่อพ่อไหมเนี่ยบักหลาเสื้อพอบ่ไปขายว่าเนี่ยเสียทีมซื้อเงินตั้งบ่ลอยนึงประมาณเนี้ยค่ะแกก็พูดอย่างเงี้ย
3: ส่วนมากตอนเด็กๆ
1: ไม่ต้อง
3: เราจะเปิดพยายามเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาดูการ์ตูนเนี่ยหรือว่าอะไรนะเราจะไม่เขาดูจ๋าพยายามให้จิตใจเขาโตคือเรื่องของเด็กๆอะไรหรือว่าเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเราพยายามหนีอย่างจุดนั้นไปคือแบบ
1: บอลจะไม่ได้ดูทีวีจะไม่ได้กินขนมเหมือนไอติมผ่านมาอย่างเงี้ยเขาจะถามเลยว่าวันนี้ขอกินไอติมได้ไห
0: ม
1: ถ้าพ่อบอกว่าเออกินได้ซื้อเลยก็จะได้กิน
0: ผมมีคำถามนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงว่าคนเนี่ยถ้ามันเคยสบายมันจะรู้ว่าเวลามันไม่สบายแบบเดิมเรียกว่าลำบากถูกต้องไหมครับแต่บอลเนี่ยเหมือนกับโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ลำบากมาตั้งแต่ต้นเรามองว่าอันนั้นเป็นความลำบากไหมหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรา
2: ก็มันลำบากครับลำบากมากเลยตอนนั้นครับก็เลยสู้มาถึงทุกวันนี้ครับ
0: แล้วพอวันนี้สบาย
3: เอาถ้าเราไปบอกรักอยากบอกอ่อนย้อนเขาจะยังไงล่ะถึงเขาทำผิดพ่อก็ยังรักอย่างเงี้ยเราว่าเรารักเขาแต่เราจะไปออกอาการว่ารักเขาอยู่ตลอดมันถึงผิดเราเขาก็ยังมองว่าเดี๋ยวพ่อก็ให้อภัยเนี่ยคือเขาผิดเขาต้องแก้ตัวให้ได้แบบว่าเออเขาผิดก็ต้องเขาผิดก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิด
0: อ๋อสาเหตุที่พ่อบอกว่าที่คุณพ่อไม่ยอมบอกรักเพราะว่าไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อรักเราเดี๋ยวเราก็ต้องให้อภัยเขาเลยไม่ปรับปรุงตัว
3: ไม่ปรับปรุงตัวผิดก็ยังไงพ่อก็ให้อภัยอย่างเงี้ย
0: พ่อต้องแสดงออกว่าพ่อไม่ให้อภัย
3: ไม่ให้อภัยครับถ้าผิด
0: แล้วจริงๆจะให้
3: แล้วเขาจะแก้ทำให้ถูกให้ถูกไอ้ผิดที่บานมาเขาก็จะแก้ตัวทำให้ถูก
0: ครับแล้ววันนี้ถ้าผมบอกให้คุณพ่อพูดความในใจของคุณพ่อกับลูกชายหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นนักมวยเงินล้านแล้วนะครับเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วจบปริญญาตรีแล้วด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่โตในมุมของคุณพ่อบอกอะไรบอลหน่อยได้ไหมครับ ว่าเหตุผลที่พ่อดุทั้งหมดเนี่ย
3: พ่อก็รักลูกเหรอครับตัวเนี่ยถึงได้ดุได้ว่า
1: ทำไปเพราะรัก
0: เขินไหมพ่อเวลาพูดอะไรแบบนี้
3: ไม่เขินครับก็บอกว่าพูดตามตรงแหละพ่อ
4: ครับที่ให้ลูกคนนี้ได้เกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูและดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีก็อยากจะบอกว่ารักพ่อรักแม่มากๆครับจากนี้ไปจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่เองจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ก็รักพ่อรักแม่มากๆครับ
0: ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเขินไหม
2: ก็ไม่เคยบอกครับพ่อรักแม่ต่อหน้าครับพ่อรักอยู่ตลอดนะครับก็ไม่อยากให้ลำบากครับเห็นชีวิตแต่ก่อนแล้วคือ ก็จะผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็

0: มันก็ยากพอสมควรครับ
1: แสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆทุกขอบคุณนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้

รีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสแมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามเรามาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟัน
0: ครับ
1: ก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก
0: ็กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1มาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก
0: ็ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่

0: หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอก็หมายถึงจอนี้
1: จอนี้
0: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
1: ้ครับ
0: เพื่อเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี
1: ้ไอ้เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
0: ใช่
1: แต่ไม่มี
0: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
1: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
0: ใช
1: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
0: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
0: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี้
1: ตรงนี
0: ้นะครับแล้วก็เอาหยดใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
1: ตรวจสอบอะไร
0: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
1: แต่เขาเช็คแล้วว่าได้
0: ได้ลองดูเลยไหม
1: ลองดูเลย
0: ลองดูเลย
1: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
0: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
1: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกำลังย่อยเลย
0: ใช
1: ่ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
0: ์ใช่90สตางค์
1: นี่ขวดใหญ่
0: ใช่
1: เดี๋ยวลองดูเลย
0: ได้เลย
1: อันนี้มีน้ำด้วย
0: ลองดูเลย
1: ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
0: ไปกระพริบไปกระพริบ
1: ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
0: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
1: ่
0: ก็คือเราต้องไปจัดน้ำนี่ออกก่อน
1: มันก็เลยไม่ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
0: เดี๋ยวเราไปเท
1: น้ำทิ้ง
0: นะครับ
1: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
0: ์ใช่
1: แต่คือหน้าต้องครบบาท
0: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
1: ๆงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตางค์นะฮะแล้วทำไงครับ
0: โอเค
1: กดคืนเงิน
0: ใช่กดปุ่มรีฟัน
1: กดปุ่มรีฟัน
0: ปึ๊บ
1: ปั๊บ
0: นะครับ
1: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลัก
0: ถ้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
1: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
0: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
1: งั้นลองดูก่อนบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
0: ใช่ของนิติบุคคลที่เราเซ็
1: ต
0: ไว้ให
1: ้คอนโดโมดิเฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
0: ครับ
1: มาแล้วครับใบเสร็จ
0: แม
1: ่ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
0: ใช่อ
1: ีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
0: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญหน้า10สตางค
1: ์อ๋อนี่เอง
0: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
1: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
0: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
1: ย่อยนะฮะมาแล้ว10สตางค์ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
0: ใช่
1: นะฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
0: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
1: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
0: ใช
1: ่
0: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่อง
1: ม
0: าร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่ว
1: ม
0: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได้นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
1: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
0: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
1: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
0: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับ
1: ขวด
0: ใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับ ขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช่

0: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
1: า
0: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
1: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
0: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
1: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาทโดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
1: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
1: ้อ
0: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
1: ้
0: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาก็จะเปลี่ยน
0: เขาจะรู้อ่ะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
1: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: นิติบุคคลก็จะมา
0: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
1: ุ
0: ๊บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
1: โอ้ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
0: คือสมมติว่ายอดเลยครึ่งชั่วโมงเต็ม
1: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
0: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแล้วก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคำนึงว่าทำยังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
1: ่อ
0: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
1: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
0: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้
1: แล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทเครื่องนะครับ
0: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
1: อ๋อราคาเครื่อง แพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
1: จะได้ราคาพิเศษ
0: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณ
1: หลักแสน
0: นะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
1: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาก็จัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
1: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่เดย์วันเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่เดย์วันเนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
0: คนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ
0: ครับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลย นะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับ ดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้าง เราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของหมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่หมออุบลสิแล้วจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิครับผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดๆๆไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว์ชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มันนำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะครับ
0: แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ
0: ์
1: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
0: ้
1: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
1: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริ
0: แสนสิริอย่างที่นี่ฮะ
1: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น นะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
0: เห็นมีในจุฬาด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชันในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบงค์อาการจากการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
0: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
1: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได้มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซ็ปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขา

0: ฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
1: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้ฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
0: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: กำลังใจให
0: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
1: ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัด นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
2: ้ครับ
1: สวัสดีครับ

0: และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั้งการสูดดมและการสัมผัสทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีทั้งสัญลักษณ์ประเภทและอันตรายอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอาทิถุงมือหน้ากากอนามัยกรณีประสบอุบัติภัยสารเคมีให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉิน1650กรมควบคุมมลพิษ1564กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุรวมถึงห้ามสัมผัสและก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลห้ามเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเองและห้ามขับรถผ่านบริเวณที่รถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุเพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หากสารเคมีหกรถใส่เสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าแล้วใช้น้ำสบู่

0: เรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออแกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับสวัสดีครับ
1: พี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึง
1: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
1: โอ้แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุหลาบร้องไห้ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับหนึ่งแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
1: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิดแล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำใหคนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
1: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่ห้าคนที่จังหวัดสุรินทร
1: ์
2: นะ
1: ครับ
2: ซึ่งคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
1: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับหนึ่งได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
1: นี่
2: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญู
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได
1: ้คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ
1: 100% ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่

0: เตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมีมาก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทําเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับ
0: เว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้ว
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
0: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี่
0: คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
0: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
1: ่
0: อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
0: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
0: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
0: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
0: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
0: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
0: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
0: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
0: เป็นอาหารหลัก
1: ครับ
0: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
0: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยม
1: ี
0: อยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูสิ
0: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
0: ก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสูรินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
0: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลัง
0: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดคร
1: ับ
0: จากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยงออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทําข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทําข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นําทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทําไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สําคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: ท้องต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง คือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนพตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียงครับเพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำนึง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณทิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ ปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับ

0: การมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรานะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
3: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
4: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
1: หลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชา

0: และสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
0: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
1: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
0: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
1: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel Good
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
5: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคะมีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
4: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
4: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมายันมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาพาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าปกติเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
4: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
4: ครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
4: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
5: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับมันก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
4: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
4: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
4: จาก 3,200 คน
0: แล้วเก่งมากค่ะ
4: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผม

0: ผมพลาดล้มแล้วแบบบอดทับเข่ามากระดูกเข่าแตกเลยอ่ะแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
1: ้
0: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
2: แล้วคือเราเข้า50คนจาก300กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
0: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
2: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
0: ใช่ครับ
2: แล้วไงต่อครับ
0: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
2: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
0: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่อแล้วผมก็ถามว่าอะไรผมทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแร็ปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแร็ปคืออะไรมันก็บอกว่าเปิดมันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแร็ปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเฟี้ยวว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยฟันเหยินลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
1: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
0: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คกระจกแล้วขอเงินหนึ่งเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นเขาก็เริ่มรำคาญอยู่ครับแต่พอ แต่พอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนี่ครับ
3: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาก็บอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
2: อ
3: เข้าไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
3: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
1: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey Hey Hey

0: Yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอกันเสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: บุ๊ก
2: ครับพ
1: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
3: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
2: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
4: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
2: ไปเลยก็ได้ครับนะ
3: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
2: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดน่ะ
3: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
1: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
2: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
2: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
3: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
2: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
3: โชคดี
1: ไม่เป็นไรนะลูก
3: ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างนึงบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
3: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
6: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
7: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
8: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
7: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
8: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
7: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
8: ครับ
7: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
8: ้
7: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
6: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
7: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่า ไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
9: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
8: ครับ
9: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิมให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
7: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
6: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
7: ก็เอาม3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
6: ค่ะ
7: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
6: ชื่อเพลงคือ
7: คลองเตย My City ครับ
6: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
7: ได้ครับ
6: ค
7: ่ะอ๋อเมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
6: โดนใจชาวคลองเตย
7: ครับ
8: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
7: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขามาสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
8: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝัน
9: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆแล้วนะเริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววิธีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
8: เยี่ยม
9: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
6: ร
9: ับรับรับผมก็ทำจนเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้เ
6: ย
9: อะใช
7: ่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกทีครับ
6: กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
7: ้
6: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
9: รู้ครับรู้
6: ค่ะ
9: รู้ว่าเขาสนใจ
7: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
9: ้รู้อยู่มั้ง
6: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
9: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
6: ค
9: ่
6: ะ
9: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารอ่ะ
7: จริงๆ พ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
9: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
8: ค่ะแล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
7: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจน

0: ม .6 ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวครับแต่มันมีเหตุผล
1: เดี๋ยวติดศูนย์13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
0: พี่ก็คิดแบบน
1: ี้พ่อชี้เลย
2: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยความคิดมันเริ่ม
1: มาแล้วทั้งที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแร็ปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
2: แบ่งเวลา
1: แบ่งเวลาให้เป็น
3: ตอนนั้นจะติดเก่งนะ
0: เก่งครับตอนม .3 นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
3: ับ 3.70
1: นั่นคือม .3
0: ประมาณม .2 ม .3 ใช่
1: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแร็ปเต็ม
0: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแร็ปครับ
1: ฝึกก็คือเรียนดี
2: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
1: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
2: กลับมาจน
1: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
2: ใช่ใ
0: ม.4 อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3 เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแร็ปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6 มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพีคนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างอะครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
3: ้
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
3: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม .6 ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม .4 ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
3: ค่ะแล้ว
0: ทิ้งไปเลย
3: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนตรียาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติดแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อ่ะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
5: จริงมีประสบการณ์ตรง
1: อ้าว
5: ไม่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะ

0: ค่ะ
1: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม .6 ยอมให้ลูกออก
0: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
1: เราไปบังคับเขาไม่ได
0: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรเยาะๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
1: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สัก

0: วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปนารสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: ราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโพรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตร

การเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชสุริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับมาตรการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่าน ซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะและที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรถน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ยาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

down and get them on.

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปเรียนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะและเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงและเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่ง

0: ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

0: มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสส

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตใน

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1.ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยง

เป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำ
ขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่ง

0: ารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิด ย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

ที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศลผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศลก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัดสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะโอทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันท

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 นถึง 21:00 นนะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานองกะและทํานองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาที่คาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

ระที่นั่งพิมานรัต

0: ยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:30 นาทีสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

ติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
3: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบรรลธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับ

0: แล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
1: ใช่ครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับวันนี้เราก็

0: นี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
2: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
0: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับ
2: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
2: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
1: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
0: เศรษฐกิจ
1: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้กำหนดมูลค่าความเสียหายไว
2: ้
1: นะครับ
0: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
1: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพมีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
2: เยอะ
0: มากเลยครับ
1: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพ.ร.บ.การสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที่
2: คดีพิเศษด
1: ำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
2: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อนแล้วถึงมาแต่งตั้ง
1: ถึงจะดำเนินคดีกับ
2: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได
1: ้ก็เหมือนกับข้าราชการปกติ
0: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
1: มีกำหนด
0: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
1: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้ว

0: ที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอก มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ทีนี้พอดูตัวโครงสร้างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
0: ดีไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
2: ลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งโกรธได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
8: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
9: จ้า
8: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆๆนะ
9: จ
8: ้
9: า
8: ผมชุดรสก็ไม่ต้องใส่เยอะนะ
9: อร่อยที่สุดเลยเจ๊
8: เออปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
9: มีแค่8ขาเองเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
10: เสร็จหรือยังล่ะพี
8: ่
10: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
11: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
10: ไปกัน
11: เสร็จยัง
10: เสร็จแล้ว
11: เดี๋ยวไป
10: ใช่อุ๊ยรอรถนาน
11: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
9: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
8: หอม
10: อุ้ย
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: อะไรนะ
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
8: ไปถึงไหนเลย
10: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
8: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
11: อุ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
8: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
10: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
8: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
11: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
10: ใช
11: ่จะไปดูก่อน
10: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
8: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
11: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
8: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
10: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
8: อุ้ยขอบใจจ้า
10: ไปกันพ
8: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
6: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
6: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไง

0: แล้วมีตังซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
1: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
0: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
1: ครอบครองปรปักษ์ค่ะย่อยเรื่องนี้
0: ครอบครองปรปักษ์
1: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
0: แย่งกัน ง่ายๆ
1: ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะย่อยค่ะ
0: สงบคือยังไงคะ
1: ก็คือเข้าไปอยู่นะคอยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
0: ไม่มีการ
1: ฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
0: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
1: 5 ปี
0: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
1: ต้องไปดู
0: ต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
1: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องปอกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
3: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้วอะไรนะ
4: เท่าไหร่คะ
2: รถสิ
3: เท่าไหร่ครับ
2: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมากินกาแฟ
3: 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
4: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
3: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
5: รอกาแฟค่ะ
3: รอกาแฟอาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
5: มารอว
3: ัน
5: น
3: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
4: งั้น
3: แฟมากหน่อย
4: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
3: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได้
4: ใช่
3: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
4: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
3: ไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
6: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ 4.ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
7: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ผมจะมีความเผ็ดไหมครับอาจารย์
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และมีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
3: เอา
9: ม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
7: ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถ

0: กลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ๊ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าอ่ะค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
1: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัวเล
0: ยน่ากลัวเลยเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
1: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
0: ไอ้ย่า
1: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
0: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: คนเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เมาอะไรก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่เมารักเนี่ย
0: โอ้โ
1: หไม่ได้นะอาจารย
0: ์อาจารย์นี่
1: เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
0: ค่ะ
1: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
0: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
1: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
0: ไอ้ย่า
1: จะไปหาเธอจนได
0: ้ค่ะ
1: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
0: โอ้
1: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
0: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์นะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขณะขับรถ
0: ค่ะ
1: เขาห้ามเมา
0: อ๋อ
1: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่กินเหล้านะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
0: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
0: ้
1: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
0: อาจารย
1: ์นะ
0: ฮะ
1: แปลว่า
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายห้ามขับ
0: อ๋อ
1: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
0: ึ๊บ2
1: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: กง2กงเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
0: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
1: สรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: ถือว่าเมาหรือถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
0: ์โอ้ตายแล้ว
1: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
0: ่ใน
1: เลือดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: อ๋อ
1: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
0: อ๋อ
1: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
0: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
0: ์
1: หมายถือว่าเมา
0: อ๋อ
1: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: โดน2เด้ง
0: อ๋อ
1: เด้งที่1
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
0: ค่ะ
1: เด้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
0: โอ้ค่ะ
1: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
0: โอ
1: ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
0: มี
1: ความผิดไหม
0: ค่ะ
1: สามเด้ง
0: โอ้ค่ะ
1: หนึ่งสันนิษฐาน
0: สอง
1: ขัดคำสั่ง
0: ค่ะ
1: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
0: โอ้โหค่ะ
1: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
0: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุกไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่ง

0: ใช่ไหมคะอา
1: ค
0: จ
1: รา ั
0: รย
1: บ
0: ์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้

0: ้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา3วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างเผาถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น

ดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงกระหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

0: ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 163 วรรค 4 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกอและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกอเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707.14 บาทป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

และไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปาฏในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบุเกตตันหยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอบปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวศอลาวันนบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่

รรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกูโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่ารึแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้ และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เว วลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา 11

11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา14นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพะปุคคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎรเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นนายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทปุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสัง

0: คมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพรคติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทพรัคติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: แน่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอ้พูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่คำแก้วเองสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทําแต่หน้าทําแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้ว่าต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว

0: สีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
1: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
0: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะเปิดรายการมาช่วงแรกวันนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ในแขกรับเชิญของเราและแน่นอนค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้นั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของ2องค์กรสำคัญนะคะนั่นก็คือศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะร่วมมือกันกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการสร้างสรรค์รายการที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้นะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของคนที่ทำดีคนที่มีคุณธรรมในจิตใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะทุกท่านคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจิตอาสาถือว่าถ้าเกิดพูดเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยทำยากนะคะเพราะว่าการที่เป็นป่านั้นนอกจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือการเสียสละนะคะการทำจิตอาสาในแต่ละโครงการในแต่ละเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งจิตอาสาที่วันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปทำความรู้จักกันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นจิตอาสานะคะที่เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันไปบ้างแล้วนะคะเป็นนายตำรวจจิตอาสาที่ใช้ความสามารถของตนเองในด้านของการร้องเพลงใช้พรสวรรค์ของตนเองนั้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทำแบบนี้มานานนะคะระยะเวลาเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องแขกรับเชิญของเราวันนี้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับพันตำรวจโทวีระนุสินค่ะรองผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองวีระ
1: สวัสดีครับ
0: ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เปิดรายการมานะคะนึกว่านั่งชมคอนเสิร์ตอยู
1: ่
0: นะคะแตกต่างจากเทปที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ไพเราะมากๆเลยค่ะอย่างที่อ้อมบอกนะคะว่าการทำจิตอาสาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่างานมีมากมายล้นมือนะคะอย่างงานที่ท่านรองวีระดูแลตอนนี้เอางานในภาระงานของเราทางราชการเนี่ยเราดูแลส่วนไหนอยู่คะตอนนี้
1: ตอนนี้ก็เป็นรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ดูแลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็การกวดขันวินัยจราจรนะครับแล้วก็เสริมสร้างส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะดูเรื่องของการจราจรเป็นหลักเลยนะคะแล้วเรามาเริ่มต้นในการทำงานด้านจิตอาสาจุดเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.ไหนเลยคะ
1: จุดเริ่มต้นก็คือผมเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆละตอนเด็กๆเนี่ยก็ครูก็ชอบให้ไปร้องเพลงหน
0: ้
1: าห้องให้หน้าแถวอะไรให้เพื่อนๆฟังเน
0: ี
1: ่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังให้ทุกคนในที่ประชุมอะไรฟังเนี่ยเราจะมีความสุขเห็นทุกคนเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขมันก็เลยเริ่มจากการที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับ
0: ค่ะแล้วมาเริ่มทำงานเพื่อสังคมได้ยังไงคะ
1: สำหรับการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็มาเริ่มตอนที่เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม
0: ช่วงปี
1: ประมาณ10ปีที่แล้วครับ
0: 10ปีที่แล้ว
1: ครับก็ตอนนั้นก็เราร้องเพลงอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เราร้องเพลงอยู่คนเดียวที่
0: บ
1: ้
0: าน
1: แล้วก็เราก็มีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนะครับทีนี้เราก็เวลาเราไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเวลาเพื่อนๆเขามีการสังสรรค์กันเงี้ยเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังเราก็มีความสุขแต่ทีเนี้ยตอนที่ย้ายไปอยู่พนมสารคามเนี่ยมันอยู่ไกลจากเพื่อน
0: ๆ
1: ก็เลยไม่รู้จะไปร้องเพลงให้ใครฟังเราก็เลยเราลองไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่างๆให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับเนื่องจากเราบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะมีสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะครับบางคนก็ชอบเตะฟุตบอลบางคนก็ชอบไปสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนบางคนก็ชอบเตะตะก้อบางคนก็ชอบตกปล
0: า
1: แต่ผมไม่ชอบสิ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยผมชอบอยู่อย่างเดียวเลยคือการได้ร้องเพลงได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง
0: พูดแบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ค่อนข้างห่างเลย
1: กีฬาไม่ได้เล่นเลยครับ
0: ก็เลยมาใช้การร้องเพลงในการทำงานเพื่อการกุศลเพื่อสังคมงานแรกที่เราทำในยุคนั้นช่วงแรกเราทำด้านไหนคะเราไปร้องที่ไหนอะไรยังไงคะ
1: ช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกก็เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อนตอนแรกก็ทำเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดก่อนตอนที่ไปเล่นจะไปเล่นที่ตลาดนัด ตลาดน้ำบางคล้านะครับซึ่งตอนนั้นเราอยู่พนมสารคามกับบางคล้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีความมั่นใจตอนแรกอะที่จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกต่อหน้าสักตาคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ย
0: เรื่องปกติเนาะจะเคยเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียว
1: ใช่ครับมันถ้าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุ้นเคยนะครับแต่นี้เราไปเล่นแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมเราคนอื่นจะสนใจไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเราก็เลยไปที่อำเภอข้างเคียงก่อนนะครับเพื่อไปดูความรู้สึกก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ

0: ในความรู้สึกตอนแรกมันก็กดดันนะครับแล้วก็เราก็ผ่านจุดๆนั้นมาได
1: ้
0: ตอนเราเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขคนก็ เดินผ่านไปผ่านมายิ้มแย้มทักทายแล้วก็กดยกมือว่าเยี่ยมอะไรแบบนี้เราก็แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการที่ได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากที่เล่นดนตรีตลาดนัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เงินที่เราได้จากคนที่เขาให้เราเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยฮะเรานำไปบริจาคต่อหรือยังไงคะหรือนำไปทำโครงการอะไรบ้างคะ
0: ตอนแรกๆเลยเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาไปทำเอาไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสต่างๆก่อนนะครับก็ครั้งแรกเลยไม่ได้เราก็ไม่ได้เขียนป้ายว่าเราจะไปบริจาคอะไรเราแค่ไปลองดูเฉยๆก
1: ็
0: เอาถุงกีตาร์เปิดไว้นะครับก็ได้เงินมา600กว่าบาทในครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก
1: ็
0: ถึงเวลาเราวันไหนที่เราว่างเงี้ยเราก็จะไปส่วนใหญ่เราจะไปที่มูลนิธิโลเรนโซจังหวัดชลบุรีพระนครนิคมซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรงพักผมมากนะครับก็จะไปที่นั่นบ่อยจะเป็นมูลนิธิของเด็กเด็กด้อยโอกาสที่เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ติดเชื้อเอไอวีเด็กก็ติดเชื้อเอไอวีด้วยนะครับแต่ก็เด็กๆที่นั่นน่ารักก็เลยไปที่นั่นบ่อยครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันที่เราทำเราก็ยังคงเปิดหมวกอยู่ทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ยังทำมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: วันหยุดใช่ไหมคะไปในวันหยุดจากราชการ
0: ตอนนี้จะไปเฉพาะวันหยุดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เราไปประจำอยู่ที่ไหนคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็จะมีที่โลตัสห้างโลตัสนะครับโลตัสก็จะมีโลตัสอยุธยาห้างโลตัสรังสิตนะครับที่เพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี
1: ้โอ้อันนี้ขยับไซส์จากตลาดนัดชุมชนเป็นห้างสรรพสินค้าแล้ว
0: ก็จุดเริ่มต้นที่ไปเล่นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มาจากที่ผมก็ย้ายไปอยู่ที่เป็นสวัสดิ์สืบกระทุ่มแบนตอนนั้นย้ายจากพนมสารคามไปกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็พอดีมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาลพอดีนะครับผมก็เลยเราไปเล่นเปิดดนตรีเปิดหมวกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลก็อย่างในภาพเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ได้เงินรวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้เงิน 131,000 บาทนะครับก็ไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท
1: ่
0: านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นครับ
1: ค่ะแสนกว่าบาทนี่เราเล่นอยู่กี่วันคะจำได้ไหมคะตอนนั้น
0: ก็ประมาณสักน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่ตอนนั้นไปว่างตอนไหนก็ไปคือเราอยากจะทำให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับผมมีเวลาว่างก็ไปมีเวลาว่างก็ไปนะครับซึ่งจากการที่ได้ทำเล่นดนตรีเปิดหมวกช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ยก็ผู้บังคับบัญชาก็เห็นในข่าวต่างๆมีสำนักข่าวต่างๆไปทำข่าวเนี่ยครับผู้บังคับบัญชาก็เห็นในการทุ่มเทและความตั้งใจของเรานะครับตอนนั้นท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ท่านก็เลยให้มอบรางวัลเป็นตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7อันนี้คือท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรนะครับที่ไปมอบที่สารกลางจังหวัดนะครับก็แล้วก็ท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีเนี่ยเวลาท่านมอบรางวัลให้ตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7ให้แล้วเนี่ยท่านก็มีแนวคิดมาว่าเราจะทำโครงการอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้อีกไห
1: ม
0: นะครับผมก็เลยลองนึกตอนนั้นที่เราผมเป็นร้อยเวรนะครับตอนเรียนจบมาใหม่ๆร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทเนี่ยเวลาเราเข้าเวรเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุนะครับมีผู้ปกครองเนี่ยพ่อคุณพ่อเนี่ยพาลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็
1: อ
0: กคุณลูกก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มนะครับแล้วก็ศีรษะของลูกเนี่ยไปกระแทกกับพื้นถนนนะครับทำให้ศีรษะแตกกะโหลกแตกนะครับแล้วก็ทำให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ตัวพ่อนี่ก็ไม่เป็นไรมากนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่นี่ก็ร่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กๆนะครับเด็กๆก็มีร่างกายบอบบางนะครับก็เลยเรารู้สึกเกิดความหดหู่นะครับแล้วก็เวลาเราลองมาสังเกตตามโรงเรียนต่างๆนะครับโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลเวลาเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนโดยนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยจะนั่งอาจจะขับขี่นะครับแล้วก็บางทีลูกก็นั่งข้างหน้าบางทีลูกก็นั่งข้างหลังนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะใส่หมวกกันน็อกประมาณครึ่งๆสมมุติมา100คันเนี่ยพ่อแม่จะใส่หมวกกันน็อกประมาณ50
1: ค
0: นแต่เด็กๆเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีหมวกกันน็อกใส
1: ่
0: ครับก็เลยเราก็เลยถ้าเราไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆนี่นะก็จะเป็นการดีก็เลยไปนำเรียนท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีนะครับท่านก็สนับสนุนให้ทำโครงการเล่น

0: ที่เปิดหมวกซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆครับ
1: ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะสำหรับโครงการนี
0: ้ก็เฉพาะโครงการหมวกกันน็อกเนี่ย9ปีแล้วครับ
1: โอ้
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับก็แจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆไปแล้วตอนนี้ทั้งหมดก็ 7,600 ใบครับคร
1: ับค่ะถือว่าเป็นการทำสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรามองเห็นปัญหาที่เห็นอยู่บนท้องถนนเราเห็นเลยว่าเด็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อก
0: ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอต่างๆเนี่ยร้านค้าที่ขายหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับ
1: แล้วเขาไม่ลงมาขายอย่างนี้หรอคะเขาไม่รับมาขายหรอ
0: ผมว่ามันเหมือนกับว่าเขาคนในสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการที่เด็กๆต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยครับครับก็เลยตามต่างจังหวัดนี่จะเกือบ 100% เลยนะครับที่จะไม่มีหมวกกันน็อกใส่กันครับ
1: ค่ะก็เหมือนหาซื้อยากด้วยถ
0: ้
1: าเอาตามละแวกบ้านก็หาซื้อไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: ค่ะเราไปนำหมวกกันน็อกไปให้น้องๆนี่นำไปให้ที่ไหนบ้างคะที่ผ่านมา
0: ก็ผมก็จะย้ายไปหลายที่นะครับตั้งแต่ตอนนั้นอยู่สมุทรสาครก็แจกที่สมุทรสาครตาม
1: โครงการนี้ไปด้วย
0: ใช่ครับเวลาย้ายไปแต่ละที่ก็ตอนปัจจุบันนี้ย้ายมาที่อยุธยาก็ทำที่อยุธยานะครับก็จะไปแจกตามโรงเรียนต่างๆที่เป็นจะเน้นไปที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนเทศบาลที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีกำลังทรัพย์น้อยหน่อยอย่างเงี้ยครับก็จะไปแจกครั้งหนึ่งก็ประมาณ400ใบ500ใบ600ใบนะครับบางทีก็200ใบบ้างแล้วแต่ขนาดของโรงเรียนครับ
1: ค่ะเราทำแบบนี้แล้วความรู้สึกที่ได้เป็นยังไงบ้างคะ
0: เรารู้สึก
1: ภาพที่เห็นตามท้องถนนในทุกๆวันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหม
0: ก็ความรู้สึกนี่ก็เราตอนเราไปเล่นดนตรีเนี่ยเราก็มีความเหน็ดเหนื่อยบางทีก็เจ็บนิ้วบ้างกลับมาบางครั้งก็บางทีร้องแบบได้อารมณ์มากเราก็กลับมาก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับแต่ว่าเราก็เวลาเราได้ไปแจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆแล้วเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้บัญชาเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนนะครับเราก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขครับ
1: ค่ะถึงได้ทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะถามถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้เราเตรียมจะทำโครงการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวกกันน็อกสำหรับน้องๆบ้างไหมคะ
0: ก็โครงการในอนาคตตอนนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่ใน
1: ปัญหาที่เราเจอ
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนที่พี่ตูนวิ่งก้าวเนี่ย
1: เมื่อสักครู่เห็นภาพด้วย
0: ใช่ครับผมก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการของพี่ตูนนะครับก็ตอนนั้นก็มอบเงินช่วยสนับสนุนโครงการ9คนละ9ไป 30,000 บาทครับ
1: ได้จากการร้องเพลงเหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เราไม่ต้องลงทุนอะไรครับเราก็แค่เสียสละเวลานะครับแล้วก็เสียสละกำลังกายกำลังใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันมีความสุขมากมากกว่าที่เราคิดไว้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการทำจิตอาสาที่ความจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าช่วยเฉพาะคนไทยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีช่วยมิตรประเทศต่าง
0: ๆ
1: เข้าไปด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่น้ำดีอีกหนึ่งท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: นะคะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยเพราะว่าเอาตามความจริงเลยคือปกติงานจราจรเนี่ยเราก็สัมผัสกับอากาศร้อนๆนะเวลาออกไปด้านนอกก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาไปทำหน้าที่ด้านนอกเนี่ยก็เจออากาศร้อนนะคะกลับมานี่ก็อ่อนเพลียแล้วในวันหยุดนี่ก็ควรจะได้พักผ่อนแต่ว่าท่านรองวีระก็เลือกที่จะไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะเพื่อนำเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ในโครงการต่างๆนะคะอย่างที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอยากจะให้ฝากอะไรสักนิดนึงค่ะใน1นาทีสุดท้ายนี้นะคะเชิญค่ะ
0: ก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เองพ่อแม่เองนะครับแล้วก็ตัวเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่ใส่เพื่อการตำรวจจับนะครับขอให้ใส่เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านเองครับ
1: ค่ะเห็นด้วยมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่เพื่อกันตำรวจจับนะคะแต่ใส่เพื่อความปลอดภัยของน้องๆหนูๆแล้วก็ตัวท่านเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองวีระมากเลยค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่วันนี้นำมาพูดคุยในรายการกันแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆอย่างอื่นนะคะให้ติดตามกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้น

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
3: ไม่รอดพูดเพราะว่าเจอนี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี้จักรจะไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์เวลา 21:45 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
9: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจัดชุดคณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐ

0: ลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมติดตามเรื่องราวของชุมชนหนึ่งค่ะชุมชนนี้ถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะแม้ว่าสมาชิกในชุมชนจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเศรษฐกิจรายได้และช่วงวัยแต่ว่าคนในชุมชนนี้ค่ะเขากลับให้ความร่วมมือกันดูแลเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนำมาซึ่งความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
2: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะ
3: ไกลไหมคะ
2: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
3: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานนี้ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: มีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: เมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: ที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี
2: ้ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกชุมชนเลยค่ะภายใต้รูปแบบของการช่วยเหลือกันเองภายในชุมนะคะนำไปสู่ชุมชนคุณธรรมแล้วก็แน่นอนว่านำมาซึ่งความแข็งแกร่งของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าลำพังแค่เพียงที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนั้นอาจจะตกหล่นนะคะหรือว่าขาดในบางส่วนเพราะฉะนั้นคนในชุมช

คนถ้าเกิดว่าร่วมมือกันแบบนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นการช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลซึ่งกันและกันนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวเท่านั้นนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะยังสามารถไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch ค่ะของทางศูนย์คุณธรรมองค์การ

วิตประจำวันนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้สามารถดูวิดีโอต่างๆได้นะคะรวมทั้งดูรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยค่ะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อมอบองค์ความรู้ให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แล้วผมจะปิดตาคุณพ่อคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: เอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
0: คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
2: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้ายชัวร์นะครับนี่ชัวร์นะครับ
1: คุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
2: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อยให้คนขึ้นไปไหมแต่เราจะส่งทิศกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างนี
0: ้เหรอพ่อเรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะ
3: ม
0: ัน
3: ใช้จะใช้ยิ้มหยิบ
4: เนี่ยโ
3: ด
4: นหยิบเนี่ย
0: ตอนเขาเด็กๆก็คืออย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: อย่างนี้ครับ
3: ก็ประมาณนี้ค่ะ
0: สมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
4: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
0: มันเป็นไปได้ไงครับ
4: ก็คือพ่อบอกสูบ
0: ไม่สูบ

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพื้นที่ที่เราจะมาสัมผัสชีวิตเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จกันนะครับว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ในแบบฉบับของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับแล้วต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นนักมวยครับที่มีค่าตัวน่าจะแพงที่สุดในยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับตัวเขาเองมีฉายาตั้งแต่สมัยยังเล็กว่าทารกเงินล้านเพราะว่าสามารถขึ้นชกบนเวทีตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วก็เงินรางวัลที่เป็นเดิมพันในวันนั้นเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับทางด้านการเรียนปัจจุบันแขกรับเชิญของเราท่านนี้ก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วว่ากันว่าจะเป็นนักมวยคนแรกที่สามารถจบด็อกเตอร์ได้ต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับสวัสดีครับแสงมณีหรือว่าบอลชื่อเล่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงสิครับที่เป็นที่มาของฉายาทารกเงินล้านนี่มาจากไหนครับ
1: ทารกเงินล้านก็คือแบบประมาณว่าทารกตอนนั้นก็คือคุณพ่อพันนั่งพันมือขณะจะขึ้นชกแล้วก็คุณแม่นั่งป้อนข้าวตอนนั้น
0: คือยังตัวเล็กมาก
1: ใช่ครับ
0: 10ขวบใช่ไหม
1: 10ขวบครับ
0: ฝั่งนึงคุณพ่อพันมืออีกฝั่งนึงคุณแม่ยังป้อนข้าวก่อนขึ้นเวทีเลย
1: ป้อนข้าวครับ
0: แต่ว่าขึ้นไปคว้ารางวัลเงินเป็นมูลค่าล้านบาทได้แล้ว
1: ครับผม

0: ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงครับวงการมวยได้ข่าวว่าน่าจะค่อนข้างซบเซามาก
1: ก็แย่พอสมควรแย่เลยครับก็ของผมก็ไปทํางานวันนึงผมไปทําฟู้ดแพนด้าในจะรอบเป้านอกสถานที่ครับไปสอนมวยนอกสถานที่แล้วก็ไปทํางานก่อสร้างคือดําเนินการชีวิตทํายังไงจะให้อยู่รอดณตอนนั้น
0: คุณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเชิญคุณบอลนั่งก่อนเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังนักมวยที่ฆ่าตัว7หลัก
1: ครับ
0: พอช่วงวิกฤตโควิดนี่ถึงขั้นกับต้องไปขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่เลยเหรอครับ
1: ก็ประมาณว่าแบบว่าทำยังไงจะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวครับให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ไปขับรถส่งอาหารคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางหัวหน้าค่ายเจ้าของค่ายอะไรเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกให้หยุดก็หยุดแล้วก็ไปก่อสร้างกับนักเถียนอย่างเงี้ยครับได้วันละ500อย่างเงี้ยครับ
0: คืออย่างน้อยไม่อยู่เฉย
1: ๆครับไม่อยู่เฉย
0: ๆคืออย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าในวงการกีฬาของเราจะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
1: ใช่ครับ
0: เราก็ยังหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ได้
1: ใช่ครับ
0: และเรื่องของการซ้อมนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติแล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติได้แล้วครับก็ซ้อมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ละก่อนหน้านั้นก็วอร์มร่างกายวิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เล่นเวทเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับ
0: ซ้อมอะไรบ้างครับในแต่ละวัน
1: ก็ตื่นเช้ามาเงี้ยตื่นเช้าสมมติว่าตื่น 5:30 เงี้ยก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําออกมาค่ายได้ก็ประมาณ 6:00 ถึง 6:30 เงี้ยครับออกมาวิ่งครับ
0: นี่ที่บ้านคุณเลยป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่เหรอครับคนน
1: ี้ใช่ครับอันนี้คุณแม่ทําไข่ลวกไข่ลวกแล้วก็โอวัลตินรองท้องให้ก่อนตอนเช้าก่อนจะออกมาวิ่งทุกเช้าครับ
0: คือคุณแม่จะเป็นฝ่ายเสบียง
1: ใช่ครับ
0: คอยทําให้อิ่ม
1: ครับ
0: แต่เราต้องไปออกกําลังกายต่อ
1: ครับ
0: แล้วคุณพ่อล่ะครับ
1: คุณพ่อก็คอยคุมเวลาวิ่งตอนซ้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพซ้อมตอนเย็นน่าจะเริ่มซ้อมประมาณเริ่มออกวิ่งประมาณบ่ายสามเนี่ยบ่ายสามกลับมาโดดเชือกแล้วก็ซ้อมตามปกติเตะเป้าปั้มทุกอย่างครับเล่นเชิงทุกอย่างครับ
0: ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ผมเริ่มต่อยมวยตอน6ขวบครับ
0: 6ขวบ
1: ครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือซ้อมมวยแล้วก็ไปเรียนกลับมาก็ต้องซ้อมต่อ
0: ครับ
1: ชีวิตมันคือชีวิตประจำวันที่เราต้องทำ
0: ได้ข่าวว่าคุณที่เรียนเก่งด้วยตั้งแต่เด็ก
1: ก็ชอบเรียนไปด้วยครับ
0: แล้วแบ่งเวลายังไงครับ
1: ก็คือเวลาเราซ้อมก็คือซ้อมเวลาไปเรียนเนี้ยสมมติว่าเราใกล้วันเราก็ของานอาจารย์มาทํา
0: ก่อน
1: ครับแล้วก็ให้อาจารย์ติวให้ทีหลัง
0: จบปริญญาตรีแล้ว
1: ครับผม
0: จบทางด้านอะไรครับ
1: จบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ
0: แล้วตอนนี้กําลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่
1: ใช่ครับ
0: ทางด้านอะไรครับ
1: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
0: และกะว่าจะต่อไปจนถึงปริญญาเอกเลยใช่ไหมครับ
1: ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็
0: ขึ้นอยู่กับว่าโทนี้จบหรือเปล่าเอาโทนี้ให้จบก่อน
1: ใช่ครับไปเป็นทีละขั้นดีกว่าครับ
0: คุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงไหมบอลทำไมเราโฟกัสกีฬาแล้วเราถึงไม่ทิ้งเรื่องเรียนหรือเป็นที่ตัวเราเอง
1: ก็ความลำบากด้วยครับจึงมองในจุดนั้นก็คือความลำบากว่าสักวันเราต้องคือเห็นคือรุ่นพี่เขาใส่เครื่องแบบแล้วมันดูเท่ดูสง่าสวยงามอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเรียนสูงครับก็เลยมองณจุดนั้นว่าคอยผลักดันให้เราขึ้นไปว่าสักวันผมต้องเรียนจบสูงแล้วผมต้องไปยืนณจุดนั้นให้ได
0: ้และแน่นอนนะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแสงมณีตั้งแต่วัยที่เขายังเล็กเนี่ยต้องเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของแสงมณีมาคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแสงมณีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมพ่อออกมาแล้วเก่งอย่างนี้วะบอลเชิญครับคุณพ่อเล่นเอาซะพี่เก่งไปด้วยเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ครับคุณแม่สวัสดีครับคือถ้าเดินมาก็รู้แล้วครับว่าคุณพ่อเป็นนักมวยนะครับคุณพ่อเลิกต่อยมากี่ปีแล้วครับ
2: เลิกต่อยตั้งแต่ลูกอายุ7ขวบครับ6-7ขวบ
0: ประมาณก็คือ
2: ไม่ใช่คือคุณมันก็ต่อยอยู่เวลาเราก็ต่อยห่างๆไว้แบบให้ลูกเห็นอยู่
1: เขาก็ยังต่อยอยู่
2: บางทีก็ต่อยรายการ

0: เดียวกันกับลูกอย่างเงี้ยครับ
1: ลูกพ่อชกคู่เอกลูกจะชกคู่แรกอย่างเงี้ย
2: ส่วนใหญ่ผมเคยได้ยินการให้สัมภาษณ์ของนักมวยหลายๆคนนะเขาบอกว่าที่ต้องต่อยมวยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะหนีจากฐานะยากจน
0: ใช่ครับ
2: หรือว่าต้องการจะหนีจากความลำบากและสิ่งเดียวที่เป็นทางลัดก็คือการขึ้นไปเจ็บตัวบนสังเวียนอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
0: ใช่ครับมันเป็นแบบว่ามันนอกเนาะมันต่างจังหวัดอ่ะคือเราเริ่มต้นมาจากเราทำไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยบางทีบางปีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็อยู่ตัวอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะแต่เราต่อยมวยอาชีพเสริมเราก็มองว่ามองอนาคตว่าลูกต้องเรียนอยากให้เขาเรียนต้องสูงอย่างเงี้ยครับมองไว้จุดนี้เยอะ
2: พอเป็นนักมวยปุ๊บเนี่ย
0: ลูกหรือว่าพ่อ
2: พ่อครับเราทำให้เราสบายมากขึ้นที่จะสามารถส่งเสียลูกเรียนได้ไหม
0: ไอ้พ่อเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับก็จุดเริ่มต้นก็คือเราต่อยมวยที่พ่อก็หัดให้บ้านนอก
2: แต่ก่อนคุณพ่อคุณปู่ก็คุณปู่ของบอลเนี่ยก็คือคุณพ่อของคุณพ่อก็หัดให้พ่อเหมือนกัน
0: ครับ
2: แล้วพอมาถึงยุคของลูกชายบอลจำได้ไหมเหตุการณ์ที่คุณพ่อคอยสอนมวยตั้งแต่แรกๆเนี่ยครับ
3: ครับจำได้ครับพ่อหัดตอนแรกอ่ะคือแต่ก่อน
2: เหมือนเด็กทั่วไปไหมแบบอยากเล่นต่อสู้ก็เลยมาเล่นกับพ่อหรือว่ามันไม่ใช่มันจริงจังมากกว่านั้น
3: ก็คือจริงจังมากกว่านั้นครับคือพ่อหัดให้เป็นนักมวยอาชีพเลยแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีเป้าเตะไม่มีอะไรเตะก็คือให้เตะหมอนนะครับหมอนของคนภาคอีสานเขาเรียกหมอนขิด
2: คุณพ่อครับถ้าให้ลูกสาธิตกับคุณพ่อยังพอได้อยู่ไหมครับ
0: ใช
2: ่ครับเชิญคุณพ่อครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อนิดนึงนะครับสมมติว่าย้อนกลับไปในวัยที่คุณ6ขวบหกขวบ
3: ครับ
2: เชิญเลยครับสาธิตกันให้ดูสักนิดหนึ่งครับ
0: จะนั่งเหนื่อยเนี่ย
1: เนี่ยแต่ก่อนก็จะทำอย่าง
2: น
1: ี้ค่ะ
2: อ๋อตอนเขาเด็กๆก็คืออย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: อย่างนี้ครับ
2: แล้วคุณก็จะตัวเล็กมาก
0: ตัวเล็กครับ
2: แล้วก็เตะ
1: ตัวเล็กเท่า
0: น้องคำปั้น
2: อ่ะนายเน้นเอาน้องมาซิ
0: น้องคนนี้เตะได้ครับ
2: สมมติว่าเป็นลูกพ่อ
0: เอาต่อหน้ากาก
2: ต่อ
0: หน้ากาก
2: สวัสดีครับ
0: ต่อหน้ากาก
2: โชว์หน่อยสิลูก
0: เนี่ย
1: ก็ประมาณนี้ค่ะ
2: นี่เป็นนักมวยด้วยป่ะเนี่ยคนนี
0: ้ปั้นอันนี้คือ
1: เล่นแบบ
0: นี้แหละครับ
3: เล่นอยู่เนี่ย
1: อาจจะเล่นแบบนี้เล่นเช้า
2: ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบครับ
2: ชอบขอเสียงปรบมือให้น้องกำปั้นด้วยนะครับพ่อขอบคุณครับเชิญครับเชิญคือหมายว่าตั้งแต่เขายังเล็กคุณพ่อก็
0: เล่นแต่เล็ก
2: น
0: ั่
2: งเล่นกับเขาแบบนี
0: ้แต่ก่อนเราก็อุปกรณ์มันก็หายากครับ
3: หายากครับไม่มีตังค์ซื้อเลย
2: เวลาคุณพ่อไม่ว่างคุณแม่มาทำแบบนี้บ้างไหม
3: ไม่ครับ
0: แม่ไม่รู้เรื่องมวยครับ
2: แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพ่อจับเทรนมวยอยู
1: ่รู้ค่ะก็นั่งดูแล
2: ้
1: วก็บอกด้วยว่าเออให้เตะอย่างนี้เตะก้านคอเตะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกท่าบางครั้ง
2: คุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมตอนที่เขาจะต้องขึ้นชกครั้งแรกนี
1: ้ไม่ห่วงนะคะเหมือนว่าเขาชอบอยู่แล้วก็อยากให้เขาลองดูพอลองไปทีเนี้ยพอชกลงมาก็ถามเขาว่าเจ็บไหมสู้อีกไหมเขาบอกว่าไม่เจ็บก็จะทำอีกอย่างเงี้ย
2: ก็คือพอเห็นลูกสู
1: ้ใช
2: ่แล้วก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ่
1: ใช
2: ่ทีนี้ตั้งแต่กี่ขวบนะครับที่คุณพ่อจับขึ้นไปเปรียบมวย
0: 6ขวบ
2: ครับ6ขวบหลังจากนั้นเดินทางในการเทรนนิ่งเขายังไงให้เขาอยู่ดีก็ได้ฉายาทารกเงินล้านขึ้นมา
0: คือเราจะเดินสายต่อยตามต่างจังหวัดครับบางทีถ้าเราไปเปรียบบ้านตามอำเภอใกล้ๆหรือว่ามันกลับมาช้าเราการพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็นอนตามทุ่งนานอนตามวัดป่าหรือว่าวัดอะไรเราก็นอนไปกินข้าวตามวัดด้วยคือความลำบากมันเกิดขึ้นมาจากตอนนั้นนะ
2: คุณแม่ไปด้วยป่ะครับ
0: ไปด้วยกันตลอด
1: จะมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคัน
0: คือลำบากครับ
2: สามคน
0: ครับ3คน
2: มีลูกคนเดียวใช่มั้ยครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกคนเดียวหลังจากทัวร์ไปตะเวนไปหลายจังหวัดใช่มั้ยครับหลายไฟด้วยกันยังไงถึงมาเป็นทารกเงินล้านได้ครับพ่อ
0: ก่อนชกก็เขาบอกว่าต่อยคู่สุดท้ายเราก็มาช้าหน่อยพอมาถึงปั๊บเขาให้ต่อยคู่แรกเลยอ้าวเรายังไม่ได้กินข้าวมวยยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่มีแรงเขาบอกรีบยังไงก็ต้องรีบอ้าวเราก็ต้องรีบแม่ก็ป้อนข้าวแล้วพ่อก็นวดแม่แม่เอาข้าวใส่ปากพ่อก็รีดท้องลงคือข้าวเหนียวอ่ะ
2: รีบให้มันย่อยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็ไม่รู้ว่ามันรีบใส่เวลาครับ
2: ครับ
1: ทำเวลาเพราะว
0: ่
1: าต้องให้ชก
0: เขามองเป็นทารกมันเด็กมากครับ
2: และนั่นถือว่าเป็นจุดแจ้งเกิดของบอลเลยนะครับ
0: บอล
2: ที่ทำให้ทุกคนรู้จักแสงมณี
3: ครับ
2: ในวันนั้นใช้ชื่อ

0: แสงมณียังครับ
1: แสงมณีครับ
2: เครื่องครัวแกนฟิตครับ
1: เครื่องครัวแกนฟิต
0: คือค่ายมวย
1: คร
2: ับผม
0: ค่ายมวยค่ายหนึ่งผมได้ข่าวมาว่าคือการเป็นนักมวยเนี่ยหลายคนคิดว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนจะไม่กล้าแกล้งแต่ได้ยินมาสมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
1: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
0: มันเป็นไปได้ไงครับ
1: ก็คือพ่อบอก
2: สู
1: ้ไม่ให้สู้
3: ห้ามทำคนอื่น
1: ห้ามทำคนอื่น
2: มันเราเป็นนักมวยไงครับถ้าต่อยกันมันก็สู้เราไม่ได้อย่างเงี้ย
0: คือพ่อบอกว่าห้ามลูกสู้คนเพราะว่าเราเป็นมวยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะบาดเจ็บเขาสู้เราไม่ได้แน่ๆเราก็เชื่อ
3: เชื่อ
1: ก็เชื่อ
0: เขาปล่อยให้เพื่อนแกล้งทุกวัน
1: ก็แกล้งอย่างบางทีมันขวนขวนหน้ามันจะเป็นแผล
0: ก็ไม่สู
1: ้ไม่สู
0: ้ทั้งที่เราเป็นมวย
2: หน้าเป็นแผลหมดเลยไปโรงเรียน
0: แล้วยังไงพ่อจะปล่อยให้ลูกโดนรังแกอยู
2: ่ไม่ยายยายเขายายแม่เขาบอกว่าย
3: ายแก
2: ยายแกเป็นแกรัก
3: แกเห็นแผลมาทุกวันทุกวันทีเนี้ยแกก็โมโหทีเนี้ยแกก็บอกว่าต่อไปใครทำก็สู้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรอ่ะยายรับผิดชอบเองทีนี้ก็พอเขาทำทีเนี้ยรอบหลังมาเขาทำจริงทีเนี้ยทีเนี้ยไอ้นี่เอาคืนทีเนี้ย
1: ต่อยแม่เขา
3: ต่อยเขา
2: ต่อว่าเขาก็ไม่ทำ
3: ไอ้นั่นก็ไม่กล้าทำเลยเท่าเพื่อน
0: คือทำไมในมุมของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงสอนลูกว่าเป็นมวยแล้วไม่ให้ไปต่อสู้คนอื่นหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราให้ลูกเรียนศิลปะป้องกันตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกไว้ป้องกันตัวเอง
2: มันก็จะเป็นเขาจะเป็นนิสัยว่าไม่อยากแกล้งคนอื่นแบบว่าไม่กลัวใครเป็นกลางในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นจุดมองแบบว่าเออนี่มันกลางไม่มีศัตรูดีกว่า
0: ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในจุดแบบนั้น
2: ครับผมไม่มีศัตรูดีกว่า
0: ในทางกลับกันนอกจากคุณพ่อจะสอนเรื่องมวยทราบมาว่าคุณแม่ก็ดูแลเรื่องโภชนาการอย่างที่เราได้เห็นในคลิป
3: ใช่ค่ะคือพอมีรายการเหมือนมีรายการขึ้นอ่ะจะชกอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมแบบว่าตอนเช้าไข่ลวกโอวัลติน
0: แปลว่าเขาตื่นตีห้าแม่ต้องตื่นก่อน
3: ก็ตื่นพร้อมกันค่ะ
1: แ
3: ต่
1: ว่า
3: น้องจะเข้าห้องน้ำทำอะไรทำจิตวัตรอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างมาทำไว้รอพอเสร็จเขาก็รู้จักว่าเออตรงนี้วางไว้ตรงนี้นะเขาก็จะลงมากินเอง
0: เขาชอบรับประทานอะไรครับ
3: บอลกินอาหารได้ทุกอย่างอาหารอีสานอะไรได้ทุกอย่าง
1: ข้าวเหนียวแม่นี่ยิ่งอร่อยที่สุด
0: อ่ะไม่ใช่นักมวยมันต้องแบบนักกีฬามันต้องกินได้ไม่กี่อย่างอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ยป่ะ
1: ไม่เกี่ยวผมนี่วันไหนถ้าต่อยมวยไม่ได้กินข้าวเหนียวนี่ไม่มีแรงเ
0: ลยอ๋อเป็นนักมวยต้องกินข้าวเหนียว
1: ก็คือเป็นคนอีสานนะมันชินกับข้าวเหนียว
2: นานครับ
0: แล้วคุณพ่อทานฝีมือของคุณแม่ด้วยมั้ยครับ
2: แม่ด้วยแล้วก็ไปซื้อด้วยส่วนมากก็ของคุณแม่
0: คุณชอบรับประทานอะไร
1: ทุกอย่างครับที่เป็นฝีมือแม
0: ่มีมั้ยเมนูโปรด
1: ส่วนมากก็กระเพาะปลาหมึกอย่างเงี้ยครับผมกินได้กระเพาะหมูเนี่ยกินได้ส่วนมากชอบอะไรที่เป็นกะเพราผมว่ามันอร่อย
0: ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าให้คุณแ
1: ม่
0: ทําอาหารมาจริงๆน้อยทํามาแล้วแหละแล้วจะให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกเนี่ยลองชิมฝีมือของคุณแม่แต่เราจะไม่บอกว่าจานไหนเป็นฝีมือของคุณแม่จะบอกได้มั้ยว่าอันเนี้ยจานไหนเป็นฝีมือของคุณภรรยาแล้วก็คุณแม่ฮะ
1: ต้อง
0: คิดว่าได้มั้ย
1: ต้องลองครับ
0: เชิญทั้ง3ท่านเลยครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่เลยฮะเรามีกะเพราปลาหมึกอยู่3จานเดี๋ยวเราจะให้หยิบอุปกรณ์ก่อนคือคุณหยิบปุ๊บเนี่ยคุณแม่ห้ามชิมคนเดียวคุณหยิบจานไป
1: ครับ
0: แล้วเราจะให้ชิมไปทีละจาน
1: ครับ
0: ว่าจานไหนเป็นฝีมือคุณแม่คุณพ่อเชิญครับคิดว่าจำได้มั้ย
1: จำได
2: ้จำได้
0: ตอนนี้ดูปุ๊บรู้เลยมั้ย
1: รู้เลยครับ
0: จริงเหรอ
1: จริงคร
0: ับ เฮ้ยงั้นกินก่อนผมขอลองด้วยเชิญครับใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อเงียบเป็นไงครับพ่อจานที่สองเงียบจานที่สามเป็นไงครับพ่ออ
1: ร่อยครับ
0: เงียบคุณว่าจานไหน
1: จานนี้ตัดทิ้งได้เลยครับเพราะว่าแม่ไม่เคยผัดใส่ถั่วให้ผม
0: อ๋อมีใส่ถั่วนี่ตัดทิ้งได้เลย
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้ถ้าเกิดแม่ดันใส่ถั่วขึ้นมาก็ตลกนะ
2: แม่ไม่เคยใส่ถั่ว
0: แม่ไม่เคยใส่ถั่วอันนี้ไม่ใช่แน่ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ครับ
0: ทำไมถึงเป็นอันนี
1: ้แม่ชอบผัดชิ้นใหญ
0: ่แล้วถ้าวันนี้ตลาด
4: มันมีปลาหมึกแต่ตัวเล็กๆทำไง
1: ครับไม่อันนี้มันชิ้นเล็กเกินครับ
4: แน่ใจนะงั้นถ้าเกิดพ่อล่ะพ่อว่าจานไหนครับ
2: จานนี้นะ
1: ว่าจานนี้ครับ
4: จานนี้เหมือนกันถ้าเปิดมาจานนี้เนี่ยฮาเลยนะดูนะว่าใช่หรือเปล่าต้องดูนะฮะคุณแม่ทูนหัวใช่ไหม
1: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่อาจารย์นู้นล่ะอาจารย์นู้นเปิดว่าอะไรฮะคุณแม่ปราณีคุณแม่ชื่อปราณีป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องใช่นะ
1: ครับ
4: คุณแม่แสงมณีถูกต้องครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอ้
2: ตอนแรกอะตอนแรกผมนึกว่าจานนี้นะแต่ว่าผมชิมตัวแต่ผมชิมดูแล้วมันไม่ใช่รสชาติของแม่เนี่ยพอมาชิมตัวนี้ปั๊บอ้าวมันออกหวานๆนิดนึงของ
4: เฉลยแล้วมันก็จะพูดใหญ่เลยนะ
2: ไม่ใช่จริงจริง
4: ไอ้ตอนที่ยังไม่เฉลย
2: ไม่ตอนแรกผมสะดุ้งอยู่เอ้านึกว่าของแม่นึกว่าของแม่แต่ชิมแล้วมันไม่ใช่แต่มาชิมอันนี้ปั๊บแม่ชอบใส่ผักเยอะๆแต่มาอันนี้มันไม่ค่อยมีผักแต่มันรสชาติของแม
4: ่
1: ออกหวาน
2: มันออกหวานออกหวานนิดนึง
4: ชอบแบบนี้
1: คร
4: ับ รสชาติของคุณแม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะอธิบายสิแล้วเชิญเก็บจานตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: คือแม่จะรู้ว่า
2: ผมกินต่อแม่
1: ไม่กินต่อไม่ได้พ่อถามว่ากินต่อได้ไหม
4: กินต่อได้ไหมที่บ้านนะพ่อนะวันนี้นะ
2: คร
4: ับ
2: อ่
4: ะเชิญทุกคนกลับไปนั่งประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับ
2: เกือบผิดจริงจริง
4: เกือบผิดมาดูกันว่าสูตรของคุณแม่ของคุณแสงมณีเนี่ยนะครับที่ทำกระเพราปลาหมึกจานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้นักมวยเงินล้านคนนี้ติดใจในรสชาติไปชมกันเลยครับ
5: เดี๋ยววันนี้แม่จะทำเมนูของโปรดน้องบอลให้ดูนะคะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะมีพริกค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาหมึกค่ะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบกินแล้วก็มีกะเพราค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ
6: แล้วต
5: าม
6: ข้างล่างก็คือตามข้างล่างเลยแม่
5: ค่ะ
6: เราสเต็ปเลย
5: แบบข้างล่างจริงจะเผ็ดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบเผ็ด
6: กินเล่นครับคุณแม่กินเล
4: ่
6: น
4: ไหนบอกชอบหวาน
6: หวานด้วยเผ็ดด้วย
4: หวานด้วยเผ็ดด้วยโอ้ใส่ไปกี่เม็ดครับน่ะ
6: อะไรก็ช่างชอบเผ็ด
5: ใช้ไฟแรงพอประมาณค่ะต่อเลยค่ะใส่น้ำมันค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ของบอลนี่เขาจะเน้นหวานนะคะแล้วก็เผ็ดเวลาเขาไปสั่งข้างนอกเขาก็จะบอกว่าขอเป็นรสหวานหวานเผ็ดเผ็ด
4: แบบแม่เขาหวานหวานเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดหวานหวาน
5: น้ำตาลนิด

0: ับเยอะ
1: ๆชิ้นต้องใหญ่ชิ้นต้องใหญ
0: ่ใส่ลงเขาแล้วก็เสร็จเลยนี่ล่ะเมนูโปรดของบักลาจำที่แม่เฮ็ดฝีมือแม่ให้เฮ็ดให้บ่อนกินได้บ่ลองชิมเบิ่งแซ่บ
1: เกือบทายไม่ถูกเสียแล้วคุณพ่อจำได้บักลาก็เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการทำอาหารนะครับที่คุณแม่ดูแลซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนคุณมาเป็นแชมป์จนถึงทุกวันนี้ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โดยที่จริงๆไม่ต้องมีจริงๆหรอครับเรื่องโภชนาการของนักมวยเนี่ยครับคุณพ่อ
3: โภชนาการของคนอื่นของค่ายอื่นเขาก็อาจจะมีโภชนาการอะไรใช่ไหมครับแต่ของผมเน้นแบบการพักผ่อนผมเน้นว่าต้องพักผ่อนมันต้องถึงจะมันไปต่อสู้กันไง
1: ต้องพักผ่อน
3: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับทุกวันต้องมีเวลาพักผ่อนได้นอนทุกวันครับอย่างวันนี้สมมติวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปเรียนต้องนอนวันหนึ่ง2ชั่วโมงห้ามนอนเกิน
1: 2ชั่วโมง
3: ครับ
2: ไม่กลางวันครับ
3: กลางวันครับอ๋อ
1: คร
3: ับ ห้ามนอนเกิน2ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนมันจะนอนไม่หลับเพราะเรานอนเยอะกลางวันแล้ว
1: ทุกวันนี้เข้านอนกี่โมงครับ
2: ซ้อม

0: เสร็จตอนเช้ากว่าจะกินข้าวอาบน้ำได้จะประมาณ11:30หรือเที่ยง
1: แล้วตื่นอีกทีกี่โมงครับ
0: ประมาณ14:00ครับ
1: บ่ายสองก็คือไม่เกิน2 ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วตอนกลางคืนเข้านอนกี่โมงครับ
0: กลางคืนนี่จะประมาณ16:30ครับ
1: สี่ทุ่มครึ่ง
0: สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง
1: ก็ไม่ได้นอนหัวค่ำมากนะแล้วการเป็นวัยรุ่นนะครับจริงๆมันต้องอยากนอนดึกบ้างป่ะแบบชอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
0: ซ้อมมาก็เหนื่อยครับเหนื่อย
1: คุณมีเล่นเกมไหม
0: มีครับมีผ่อนคลายบ้างบางเวลาครับ
1: คุณพ่อว่าไหม
0: ไม่ว่าครับเล่นแบบผ่อนคลายไม่ได้เล่นแบบติด
1: คุณพ่อมีดุบ้างไหมครับเล่นโทรศัพท์
2: มีคร
1: ับ มันตอบไม่ตรงกันสักอย่าง
2: ไม่คือบางจังหวัดเราจะบอกว่าให้เล่นเป็นเวลา
1: ครับ
2: คือบอกไว้ก่อนในห้ามเล่นเกินเวลานี้ต้องพักผ่อน
1: เคยโดนคุณพ่อทำโทษไหมครับ
0: เรื่องนี้ก็เคยบ้างครับ
1: ทำโทษยังไงครับ
0: ก็คือยึดโทรศัพท์เนี่ยครับ
1: มันเคยมีข่าวหนึ่งที่ออกไปในโซเชียล
0: ครับ
1: นะครับที่แสงมณีขึ้นชกเสร็จน่ะแล้วไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยคุณพ่อจัดให้สักป้าบหนึ่งตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ก็คือแฟนนั้นก็คือคุณพ่ออยากให้สู้เต็มที่ครับอยากให้สู้จนถึง5 ยกก็คือเราเป็นมวยระดับนี้แล้วก็คืออยากให้สู้เต็มที่ครับแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็สู้ไปด้วยก็ท้อไปด้วยแล้วก็คือเขาตัวใหญ่กว่าเยอะสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือแบบทุกคนอยากจะให้เราชนะพ่อตั้งความหวังว่าเออเราซ้อมหนักเราใช้ลูกอย่างนี้ไปสู้เขาแล้วทำไมบนเวทีมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็คือพ่อเขาเลยทำโทษอย่างที่เห็นครับ
1: ถามคุณพ่อบ้างดีกว่าครับวันนั้นทำไมถึงโบ้ลูกครับ
2: อารมณ์ชั่ววูบไปทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามวยยังไม่หมด5 ยกเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราแพ้มวยยังไม่หมดยกเนี่ยเอาทำไมล่ะดูแล้วทำไมถึงยอมครับพ่อดูแล้วทำไมถึงยอมออกยอมเนี่ยมวยยังไม่หมดไม่ครบ5 ยกนี่ออกยอมแล้วสู้จนหมดยกปั๊บเออเขาก็ไม่ว่าเขารู้แล้วว่าเราสู้ไม่ได้เราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้การตบมือกลับมาเออมันเขาสู้ทำเต็มที่แล้วเขาสู้ไม่ได้นี่มันยังไม่ครบยกคุณยอมเนี่ยคุณจะชนะได้ไงก็คือ
1: เขาจะต้องการจะสอนเขากระตุ้นเขางั้นถามคุณพ่อนิดหนึ่งครับในฐานะคุณพ่อแล้วถามแทนคุณพ่อคนอื่นๆด้วยนะครับเคยมีไหมครั้งไหนที่ลูกจะทำผิดอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงโทษลูกไปหรืออาจจะเอ็ดเขาดุเขาตีเขาว่าเขาเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่เราไปรู้สึกผิดอยู่กับคนกับตัวเองคนเดียวในห้องนอนว่าเออที่เราทำเนี่ยมันรุนแรงไปไหมหรือว่ามันจะทำให้เขาเสียใจไหมหรืออะไรเงี้ยครับมีไหมคำพูดดุด่าทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยคร
2: ับ พ่อทุกคนเขาก็ต้องสอนลูกทุกคนนะครับสอนอยากให้ลูกได้ดีทุกคนเนี่ยสอนในทิ้งที่ดีๆให้เขาก็คงรู้แหละแล้วเขาทำผิดเด็กคนนี้ไม่เคยงอแงกับพ่อหรอกในเรื่องว่าพ่อว่า
1: แล้วในทางกลับกันเวลาคุณพ่อดุคุณแม่ต้องไปปลอบลูกไหมครับ
3: มีค่ะเหมือนว่าเขาทำก็พยายามบอกว่าพ่อทำไปเพราะว่าเขาอยากให้ได้ดีเขารักประมาณนี้ค่ะพอเขาโดนพ่อไอ้นี่บอลอ่ะเขาชอบคุยกับแม่เหมือนว่าพ่อไม่รักเราผมไหมหรือว่าเนี่ยก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าทําไปทุกอย่างกระตุ้นเพราะว่าอยากให้บอลได้ดีอยากให้บอลมีความตั้งใจมากกว่านี้ประมาณนี้เหมือนจะเขาจะมาคุย
1: มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอบอลมันถึงขั้นที่เราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงดุกับเราแบบนี้เขารักเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ถึงขนาดเลยครับ
1: ตอนอายุเท่าไหร
0: ่ประมาณ17-18นี่ครับ
1: 17-18แล้วด้วย
0: ครับ
1: เออเป็นวัยรุ่นแล้วด้วย
0: ครับ
1: เออน้อยใจ
0: ก็มีน้อยใจบ้างครับ
1: เออ
0: ครับ
1: แล้วคุณทำยังไงอ่ะ
0: ก็ให้แม่มาปลอบแล้วก็นอนพักตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: คุณพ่อเคยรู้ไหมว่าลูกน้อยใจ
0: ส่วนมากพ่อไม่รู้ครับส่วนมากมาพูดกับแม่มากกว่าคร
1: ับ แสดงว่านี่เป็นการรู้ครั้งแรกเลย
0: ก็น่าจะใช่ครับ
1: มีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนกับทางทีมงานเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบอลเขาต่อยมวยแล้วเริ่มมีชื่อเสียงแล้วฐานะที่บ้านก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันเกิดเหตุเหมือนกับว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ตอนที่ท่านต่อยมวยได้ต่อยทะลุเงินล้านลูกก็ซื้อรถให้คันนึงขี่ได้ปีเดียวไปชนแล้วก็รถก็พังไปเลยได้ขี่ปีเดียว แล้วลูกไปเห็นพ่อนอนที่โรงพยาบาลลูกไปเห็นพ่อก็บอกว่าพ่อเป็นไรมั้ย
1: เค้าอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
2: 10ขวบ
3: 10 10 11
1: เนี่ย10 11ขวบ
2: พ่อเป็นไรมั้ยก็พ่อเป็นไรนะเออพ่อเป็นไรนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกรถเดี๋ยวหาให้ใหม
1: ่เด็ก11ขวบพูดคํานี
2: ้พูดจริงๆครับครับเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่หาให้ใหม
1: ่อีกเรื่องนึงที่ทราบมาก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยง
0: ครับ
1: ด้วยใช่มั้ยครับ
0: ครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่สไตล์ของคุณพ่อเนี่ยถ้าถึงขั้นที่คุณพ่อต้องขึ้นไปนวดให้หลังเวทีเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันใช่มั้ยยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
2: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อย
0: พ่อเราดีกว่า
2: บางจังหวะผมปล่อยให้คนขึ้นไปมั้ย2ยก3ยกอ้าวดูแล้วคงจะแพ้น่ะผมจะขึ้นไปเองแบบคนอาจจะมองว่าผมนวดธรรมดาใช่มั้ยแต่ว่าไม่ใช่นวดธรรมดาหรอกผมจะบีบท้องเค้าส่งซิกว่าเออทําไมลูกนั้นลูกนี้ที่เราสอนกันที่ค่ายเนี่ยทําไมไม่ทําถ้าเราไปสอนลูกนั้นลูกนี้ปั๊บคู่ต่อสู้เค้ามองว่าเราสอนลูกนั้นลูกนี้เค้าจะแก้ทางเหมือนกันอยู่ข้างล่างเค้าจะมองเราว่าแก้ยังไงแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างงี้ๆ
1: เหรอพ่อเรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะไหนบอลเล่าความจริงให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงนะเล่าหน่อย
0: ก็คือกระตุ้นนะครับกระตุ้นว่าเออทำไมอย่างพ่อพูดแล้วว่าสมมติว่าต่อยได้สองยกครับต่อยได้สองยกดูว่าแพ้พ่อก็จะขึ้นเองผมคิดในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนนะขึ้นมาย
2: ังไงก็ต้องขึ้นแล้วเขาถ้าเขารู้ว่าแพ้ยังไงก็ต้องเขาก็รู้ตัวของเขาว่าพ่อต้องขึ้น
0: พ่อก็มาจิกท้องแล้วจิกท้องว่าก
1: ระตุ้นนี่คือการส่งซิกบอกแผน
0: ครับ
3: มันใช้นิ้วหยิกอย่างเงี้ย
0: จะว่าหยิกเนี่ย
1: นี่เป็นการบอกเคล็ดลับเหรอครับ
2: ครับเราจะรู้กันเองครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าร
0: ู้แล้วแต่ว่า
2: ถ้าตบไปอะไรมันจะออกสื่อใช่ไหม
1: ถ้าตบออกสื่อ
2: มันจะลามมาก
1: ชอบไหมเวลาพ่อขึ้นมานวดให
0: ้ก็มันก็ท้าทายดีครับรู้ว่าขึ้นมายังไงก็ต้องโดนแน่นอน
1: อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณพ่อนวดให้ลูกบ่อยไหมครับ
2: โอ้แทบทุกไฟเลยครับ
1: แทบทุกไฟถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมให้บอลไปเปลี่ยนชุดแสงมณีไปเปลี่ยนชุดเป็นนักมวยนะครับแล้วผมจะปิดตาคุณพ่อให้คุณพ่อลองสัมผัสนักมวยทั้งหมด3คนคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
2: ลองดูครับนักมวยมันตัวมันเท่าๆกันหมดมันแข็งกันหมดทุกคนเลย
1: ต้องตัวแข็งๆเหมือนกันเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อรู้นะ
2: ครับ
1: เมื่อกี้ก็เกือบทายปลาหมึกผิดใบจานโอเคขอเสียงปรบมือให้แสงมณีไปเปลี่ยนชุดนิดนึงครับ
0: ครับ
1: นี่ครับคุณพ่อผมมีผ้าปิดตาอยู่รบกวนคุณพ่อสวมผ้าปิดตาหน่อยครับแม่ใส่ให้หน่อยถูกไหมฮะ
3: ถูก
1: แล้วนะเห็นไหมครับคุณพ
2: ่
1: อ
2: ไม่เห็นนะ
1: กี่นิ้วครับ
2: อยู่ไหนล่ะมือ
1: โอเคมาคุณพ่อเชิญมาทางนี้ครับขอเชิญนักมวยทั้ง3ท่านด้วยครับนักมวยมา3คนนะครับแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันมากเชิญคุณพ่อครับคุณแม่พามาเลยครับ
2: กลับมา
1: ตรงนี้นะครับคุณพ่อ9ครับ9
3: 9
1: 9ขึ้นครับ9ขาขึ้นโอเคเอานะฮะเราจะเริ่มที่นักมวยหมายเลข1นะครับอยู่ข้างหน้าคุณพ่อตรงนี้ให้คุณพ่อไม่เห็นจริงใช่ไหมฮะ
2: ไม่เห็น
1: อยู่ข้างหน้าเอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม

0: ตรงนี้มันโบ
1: อ๋อไหลโบไหลโบแล้วมันเป็นไงเป็นนักมวยไหมคนนี้เป็นนักมวยไหมคนนี้ใช่ไหมนักมวย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นักมวย
0: ครับ
1: แน่ใจ
0: ครับ
1: อ่ะงั้นมาคนที่สองครับคนที่สองครับครับเชิญครับ
0: ไหนนะ
1: เนี่ยแหละครับคนนี้ไหลเป็นไง
0: นักมวย
1: เป็นนักมวยใช่ไหม
0: มันต้องดูคนต่อไปอีก
1: คนนี้มีแนวโน้มใช่ไหม
0: ครับ
1: มาดูคนนี้ครับคนที่สามครับเชิญครับอยู่นี่ครับ
0: อุ้ย
1: อุ้ยเลยอ่ะมันเป็นไงครับ
0: คนนี้นะ
1: คนนี
0: ้ครับ
1: แล้วคนเมื่อกี้อ่ะครับ
0: โอ้ยผมก็ไม่ได้การได้จับนะช่วงนี้มัน
1: ถ้าไม่แน่ใจให้กลับไปคนเมื่อกี้อีกรอบนึง
0: คนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหร
0: อนี่คนนี้แหละครับ
1: ทำไมลองหยิกท้องดูก่อนไหม คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
0: คนสุดท้าย
1: คนสุดท้ายไหนลองจับไหล่เขาก่อนครับชัวร์นะครับนี่นี่ชัวร์นะครับชัวร์นะครับ
0: ครับ
1: แน่ใจไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าแน่ใจเปิดตาครับสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้ง3ท่านด้วยนะครับเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อกลับไปนั่งประจำที่ก่อนครับยากไหมดูออกไหม
0: ดูออกครับ
1: มันเป็นยังไงฮะ
0: มันจะหนาหนาตรงเนี้ยครับ
1: และคนที่สองเมื่อกี
0: ้คนที่สองมันจะมีมันไม่เต็มมือครับตรงเนี้ยหมายว่าการวิซ้อมเขายังไม่ได้ถ้าการวิซ้อมเขาได้ตรงนี้มันจะตึงขึ้นการบริหารมันจะแข็งไปหมด
1: แล้วคนที่หนึ่งอะครับ
0: คนที่หนึ่งการวิซ้อมเขายังไม่ได้ไงมันโดนมันอ่อนๆไปหมดอะ
1: ยังไม่ฟิตพอ
0: เขายังไม่ได้ฟิต
1: คุณพ่อครับเล่าให้ฟังต่อสักนิดหนึ่งว่าไอ้ที่บอกว่าเราไม่ชอบให้ลูกชายไปมีเรื่องเนี่ยสาเหตุเพราะอะไร
0: ไอ้ที่ว่าไปมีเรื่องนะ
1: มีไหมสมัยพ่อเนี่ยมีไหมประสบการณ์ส่วนตัว
0: ไม่มีครับไม่เคยมีเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีเรื่องวันหน้าน่ะเราต้องระแวงแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ถ้าเราชนะล่ะเราก็ระแวงตลอดว่าเราต้องสักวันก็ต้องมาเอาคืนครับนี่แหละคือเรากลัวที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นห่วงลูกมาก
1: แล้วกลัวไหมว่าเวลาถ้าลูกขึ้นสังเวียนเหมือนจบกันบนสังเวียนนะ
0: ครับ
1: แต่อีกฝั่งนึงเขาไม่จบอย่างเงี้ย
0: จบครับจบครับมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายนี่มันจบตลอดครับ
1: แล้วถ้าเกิดคน2คนข้างบนจบแต่พี่เลี้ยงฝั่งนู้นไม่จบเงี้ย
0: พี่เลี้ยงก็ช่างเขาอะนักมวยเขาจบกันละ
1: แล้วพ่อไม่กลัวหรอครับไม่กลัวเขาจะมาทำอะไรลูกเราหรอครับ
0: อ๋อเราก็ยกมือไหว้เขาขอโทษเขาก็มันก็เราความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้าหาปั๊บเขาก็ใจอ่อนบางจังหวะนี้ที่เราไปแบบตามผับตามบาร์เขาเยอะๆปั๊บเขาวิ่งเข้ามาปั๊บเรายกมือขอโทษเขาทำให้เห็นใจมันก็เกินไปแล้วเพราะว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนถึงวันนี้ไอ้นี่เราชนะสู้เราสู้ได้แน่นอนแต่เราไม่สู้เราไม่เอาชนะแบบว่าด้วยไม้แข็งเราก็ไม้อ่อนดีกว่า อยู่ให้นาน
1: คำว่าชนะคนหรือชนะคู่ต่อสู
0: ้
1: ด้วยไม้อ่อนเนี่ยมันหมายความว่าไงชนะยังไงครับ
0: คือแบบว่าวันนี้ถ้าเราชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ต้องเมาคืนอย่างเงี้ยครับ
1: และแต่การที่จะสอนให้ลูกไปชนะใจคนด้วยไม้อ่อนเนี่ยต้องทำไงมีเคล็ดลับไหมครับ
0: อย่าเหลิงอย่าเหลิงแบบว่าตัวเองเก่งก็จะสอนเดี๋ยวผมจะบอกว่าอย่าบอกว่าตัวเองเก่ง
1: ห้ามอวดเก่ง
0: ห้ามอวดเก่ง
1: มีอีกไหมครับ
2: อ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะจะสอนตลอดคือพอเห็นคนที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพี่นักมวยหรือรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ก็ยังแกก็จะบอกว่าผิดไม่ถูกก็ช่างยกมือไหว้ยกมือขอโทษแล้วเรื่อง
0: อ้อมน้อมถ่อมตนเรา
2: ที่ดีๆอ่ะมันจะมาหาเราเอง
0: มีสัมมาคารวะ
2: ไม่ใช่แต่สอนลูกนะเหมือนกำปั้นอย่างเงี้ยเด็กที่ค่ายแกก็จะสอนแบบว่าเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องขอบคุณครับเหมือนสอนลูกอ่ะพ่อแกสอนประจำเลยบอกว่าขนาดบอลโตขนาดเนี้ยเหมือนว่าเวลาหยิบกุญแจรถให้อย่างเงี้ยพ่อหยิบกุญแจรถให้หน่อยเงี้ยเหมือนบอลลืมของในบ้านเงี้ย พอแกเอาให้อย่างเงี้ยบอลต้องยกมือไหว้ขอบคุณครับ
0: ไม่บอลยื่นเอาไปเอาปั๊บผมไม่ให้
2: แกจะไม่ให้จนกว่าจ
3: ะไม่ให้ขนาดเขายุ่งขนาดนี้แล้ว
2: ใช่จนกว่าลูกชาย
0: ถ้าเรายื่นไหมเรายื่นไหมปั๊บถ้าเขาไม่ยกมือไหว้คือเขาจะจำได้ถ้ายื่นปั๊บเขาต้องยกมือไหว้รับความจากผู้ใหญ่ด้วย
2: คือยื่นอะไรให้
0: ถ้ายื่นไปปั๊บถ้าเขาลืมปั๊บเขาจะหยิบปั๊บเราก็ดึ
2: งกล
0: ับ มันจัดเป็นนิสัยแบบว่าเขาจะได้จำไว
3: ้คือจริงๆเป็นกุศโลบายที่จริงๆแล้วทำกับพ่อแม่อย่างไร
2: ทำก
0: ับ
2: ใครก็ใช่
3: เขาออกไปข้างนอกเขาก็จะทำกับคนอื่นอย่างนั้น
2: ใช
3: ่ได้ยินว่าไอ้สิ่งที่คุณพ่อปลูกฝังแล้วก็สอนเนี่ยคุณพ่อได้เห็นผลของมันการที่บอลได้รับรางวัลลูกดีเด่นใช่ไหมหรือว่าไงนะลูกกตัญญู
4: ลูกกตัญญูครับ
3: รับคุณได้รับรางวัลอะไรมาครับ
4: ได้นักเรียนพระราชทานปี2557
3: นักเรียนพระราชทาน
4: ครับ
3: ของปี2557
4: ใช่ครับเรื่องความกตัญญูจากรัชกาลที่9ครับ
3: จากในหลวงรัชกาลที่9
4: ใช่ครับ
3: เรื่องของความกตัญญู
4: ครับ
3: ได้ข่าวว่าเกือบทําคุณพ่อน้ําตาแตกเลยตอนรับรางวัล
0: ครับ
3: จริงๆการที่ลูกกตัญญูต่อเราตัวคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ไหมแต่พอมีคนอื่นมาให้รางวัลเนี่ยทำไมมันถึงกระตุ้นให้พ่อต้องน้ำตาแตกทั้งที่พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาทำ
2: เหมือนว่ามันมีคนมองเห็นไงคะคือบอลอ่ะต้องเข้าแข่งขันหลายๆคนคือ
4: 400กว่าโรงเรียน
3: 400กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ
2: เด็กคนนี้อ่ะเหมือนว่าจากชีวิตไม่มีอะไรเลยคือเข้ามากรุงเทพแบบไม่มีอะไรเลยจากศูนย์แล้วก็ดันขึ้นมา
0: ธรรมดาเป็นเด็กข้างนอกต้องวิ่งเล่นวิ่งอะไรสนุกกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับ
2: เขารับผิดชอบทุกอย่าง
0: รับผิดชอบในเรื่องความ
2: ทั้งเรียนทั้งหน้าที่ทั้งอะไรคือเขาจะแบบอยู่ในแบบภาวะที่แบบว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะถึงจะได้อันนี้มาถึงจะได้อันนี้มาเพราะว่าตอนที่บอลยังเด็กเนี่ยเหมือนว่าเราพ่อแม่ลูกอ่ะไม่มีอะไรเขาให้ไปเชิญขึ้นบ้านใหม่อ่ะเหมือนว่าบ้านหลังนั้นนะเขาใหญ่ตัวเราก็ไปสามคนนะเหมือนเป็นแขกให้เขาอ่ะนะเราก็บอลมันก็ไปด้วยเหมือนว่าพ่อกลับมาจากบ้านนะบ้านน้องสาวที่เขาเล่าเรื่องชะการเขาก็ไปขึ้นบ้านใหม่ทุกวันนี่แม่บ้านน้าเขาสวยนะเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะบอลจะทําบ้านแบบนี้เนี่ยจะทําบ้านแบบนี้ให้แม่เลยก็ทําได้จริงๆนะคะก็แม่ก็ไปเอาแปลนตัวนั้นแหละค่ะแปลนบ้านตัวนั้นแหละมาทําแต่เราจะดัดแปลงเป็นเหมือนว่าเหมือนแตกต่างจากเค้าคือเราก็จะตกแต่งแต่เอาโครงนั้นน่ะมาทําให้เค้าเลย
3: อะไรที่ทําให้คุณแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาหรือทําให้คุณเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยคือเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยตั้งแต่11ขวบพ่อรถเกิดอุบัติเหตุ
4: ค
3: ุณก็พูดกับคุณพ่อว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณพ่อใหม่คุณไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆใหญ่กว่าบ้านเราคุณก็เดินมาบอกคุณแม่ว่าคุณจะสร้างบ้านให้คุณแม่แบบเนี้ยในอนาคตแล้วคุณก็ทําสําเร็จตั้งแต่อายุ15หรือ16อะไรที่ทําให้เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเวลา
4: คิดเห็นความลําบากแต่ก่อนครับที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนเพื่อเราเงี้ยครับต้องไปอะไรเขาเรียกขึ้นอ้อยตามต่างจังหวัดครับพ่อขึ้นไปขึ้นอ้อยไม้ยูคาขึ้นไม้ยูคาครับแล้วก็คิดเห็นที่แม่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็เลยคิดเห็นจุดนั้นก็เลยมาเป็นแรงผลักดันว่าวันหนึ่งผมต้องทําให้พ่อแม่สบายให้ได
3: ้คือเห็นความลําบาก
4: ครับ
3: ของคุณพ่อคุณแม
4: ่ครับ
3: มันเลยนําพาให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น
4: ใช่ครับ
3: แล้วมันมีคําสอนไหนมั้ยที่คุณพ่อจะเน้นมากเป็นพิเศษครับ
4: ขยันครับแล้วเรื่องกตัญญูพ่อให้จํานี้ไว้ตลอดเลยครับ
3: เน้นยังไงครับ
4: ก็คือให้เรามีความกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับครับแล้วเรื่องความขยันก็เรื่องรับผิดชอบต่างๆครับเรื่องจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องซ้อมมวย
3: เห็นถึงขั้นกับคุณพ่อติดสติ๊กเกอร์
4: ใช่ครับ
3: ไว้ที่รถยนต์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ติดไว้ว่าไงครับ
4: ขยันกตัญญู
0: อดทนขยันกตัญญู
3: อะไรนะอดทนขยันกตัญญู
4: ใช่ครับอดทนขยันกตัญญู
0: ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยตั้งแต่6ขวบนั่นแหละ
3: พราะติดไว้ให้ลูกอ่านหรือติดไว้ให้ตัวเองอ่านหรือติดให้คนอื่นอ่านให้รถคันหลังอ่าน
0: ให้ลูกอ่านอะไรไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาอ่านหรอกเพราะว่าลูกนี่แหละลูกต้องต้องอ่านแล้วจำท่องไว
3: ้แต่พ่ออยู่ในรถกับลูกไงไอ้คนที่อ่านคือรถแท็กซี่คันหลังอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ๆๆครับแกเขียนไว้
0: เขียนไว้เสียบไว้ในรถ
4: เขียนไว้กระดาษ
3: เขียนไว้ในรถ
4: ครับเขียนไว้ในกระดาษแล้วก็เสียบไว้ในรถนะคร
0: ับ เข้าทุกวันเนี้ยไอ้ที่เขียนตั้งแต่วันนั้นน่ะ
3: ก็ยังอยู่
0: อยู่ครับ
3: ใช้วิธีการแปะโน้ตเอาไว้ให้ลูกเห็นทุกวัน
4: ครับ
3: ในที่ที่มีโอกาสแล้วพูดด้วยมั้ยครับหรือว่าแค่ติดไว้ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องเน้นแล้ว
4: ก็พูดตลอดครับพูดตลอดแกเน้นเรื่อง
0: สอนตลอด
4: เรื่องระเบียบวินัยพ่อเน้นเรื่องระเบียบวินัยกับเรื่องกตัญญู
3: แล้วได้ผล
4: ก็ครับ

0: เอางี้ดีกว่าวันนี้พ่อเขินเขินผมให้คนดูช่วยผมดีกว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมนะครับมีไหมครับเชิญได้เลยครับเชิญครับ
1: เมื่อกี้ฟังดูในด้านอาชีพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คำปรึกษาน้องบอลดีแต่อยากสงสัยว่าในด้านสังคมอะฮะคือน้องบอลนี่ทำงานมาแต่เด็กแล้วไม่รู้การเรียนแล้วชีวิตเขาต้องรีบกลับบ้านเขาจะมีชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงจนตอนนี้กำลังศึกษาถึงปริญญาโทอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องมีสังคมที่นอกจากวงการที่เขาอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคุณพ่อมีคำแนะนำอย่างไรกับเขาบ้างในการแบ่งแยกระหว่างสองสังคมเพราะว่าในสังคมในวงการกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ในวงการที่มีสังคมอื่นๆที่เขาไม่ใช้ชีวิตแบบเราอ่ะเขาจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วคุณพ่อให้คำปรึกษาอะไรลูกคุณแม่ให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างนะครับครับผม
2: ถ้าเกี่ยวกับสังคมเนี่ยคือแม่ก็จะบอกว่าเวลาไปสังคมหรือเวลามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้ก็จะแยกแยะว่าเออวันไหนที่ไปงานอย่างเงี้ยพ่อก็จะให้ซ้อมมวยก่อนแล้วก็พอได้เวลาเออเขานัดกี่โมงกี่โมงเงี้ยค่ะก็ให้แต่งตัวไป
0: ให้มีเพื่อนได้ให้ไปร่วมงานสังคมได้
2: ใช่ค่ะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามละเลยคือห้ามไม่ซ้อมมวย
3: ไม่ใช่ว่าจะกดดันเขาตลอดไม่ใช่คือวันนี้ไปเต็มที่พรุ่งนี้ค่อยซ้อมเมื่อใดวันนี้ให้เขาสบายใจบ้าง
0: เมื่อกี้เท่าที่พี่เขานั้นเขาถามเนี่ยผมเดาเอาว่าเขาน่าจะถามว่านอกจากเรื่องมวยแล้วเนี่ยคุณมีเพื่อนไหม
4: มีครับมีเวลารุ่นพี่ชวนทำบุญสังคมทำชวนทำบุญชวนไปทำบุญเด็กด้อยโอกาสเนี่ยก็ไปตลอดนะ
0: แล้วมีเพื่อนอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่นักมวยไหมครับ
4: ก็มีบ้างครับอย่างเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็สายกีฬาสายกีฬาเหมือนกันแล้วก็สายกีฬา
0: เพื่อนในโรงเรียนล่ะ
4: เพื่อนในมหาลัยก็มีครับครับ
0: มีหลากหลาย
4: ครับ
0: มีคำถามจากคนดูอีกไหมครับ
5: จากที่ฟังมาค่ะคุณพ่อจริงจังกับเรื่องซ้อมมาตลอดเลยแล้วอย่างเรื่องการมีแฟนนะคะคุณพ่อห้ามเลยหรือเปล่าคะ
0: อ๋อ เป็นผู้หญิงพอดี อนุญาตไหม
3: มันก็อนุญาตแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้เราทำหน้าที่เป็นนักกีฬาอยู่
0: อย่างนี้แปลว่าไม่อนุญาต
3: ยัง
0: ไม่อนุญาต
2: หมายถึงว่ามีแฟนได้ค่ะแต่หมายถึงว่าให้คุยกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาจะมีครอบครัวต้องให้เรียนจบเหมือนว่าเรียนให้จบแล้วก็ทำงานประมาณนี้ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิด
2: ใช่
0: และความเป็นจริงนะครับ
4: ไม่มีครับ
0: เคยคุยกับผู้หญิงบ้างไหม
4: เคยครับ
0: โดนดุไหม
4: หมายถึงผู้หญิงดุครับ
0: พ่อสิ
4: อ๋อไม่ครับไม่
2: ไม่ดุนะคะ
4: ไม่ครับ
2: คุยได้
0: อ่ะไม่รู้แหละพ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลา รู้แค่นี้แหละฟังไหม
4: ครับ
0: ฟังไหม
4: ฟังครับ
0: ฟัง
2: ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่คุยได้ค่ะ
0: มาถึงเรื่องความยากลำบากของครอบครัวบ้างคุณพ่อครับได้ข่าวว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยคุณพ่อยากลำบากมากมันยากลำบากถึงขนาดไหนครับ
3: ครับมันเริ่มจากการพ่อตาแม่ยายให้เราไปอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก
2: แบบอยู่สวนนะคะอ
3: ยู่สวนแบบในป่าเลยน่ะแบบเราทำไมลำบากขนาดนั้นไฟก็ไม่มีโหลำบากแบบไฟอะไรก็ไม่มีต้องไปต่อจากโอ้ไกลๆมาเขาสงสารนะเขาสงสารเขาให้ต่อไฟฟรีเพราะเราไม่มีอะไรเลย
2: เขาสงสารบอลเหมือนว่าคือบ้านอะที่ไปทำใหม่อะค่ะเหมือนจะเป็นบ้านตึกเล็กๆอะค่ะหลังเดียวคือมันจะมีหลังเดียวเลยนะคะที่นะแล้วอีกหลังนึงก็จะห่างกันประมาณโลนึงทีเนี้ยพอเราไปอยู่มันไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรเขาก็จะให้ดึงไฟจากบ้านเขามาเหมือนว่าเขาสงสารแบบว่าทีแรกก็ไปอย
0: ู่เกิดแล้ว
2: ใช่ค่ะบอลตอนนั้นก็ประมาณปีกว่า2ปีมั้ง
0: 2ขวบแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เขาก็ให้ไปใช้ไฟที่บ้านเขาให้ช่วยเขาเหมือนว่าค่าไฟเท่าไหร่ก็ช่างเขาให้ช่วย100นึงแต่ส่วนมากกับพ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่เขาจุดนี้คือแม่รับรู้ว่าพ่อเขาอ่ะจะไปรับจ้างเหมือนว่าไปตัดไม้เขาคือไปเมืองการไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยไม่มีห้องน้ำพ่อจะแบบคล้ายๆว่า
3: ไปรับจ้างมาทำห้องน้ำมาทำอะไรแหละไปเราที่เราไปตัดไม้แถวอะไรนะ
2: ทำเมืองการแล้วก็ให
0: ้ทิชชู่นะคร
2: ับ ให้บอนกับบอนกับแม่อยู่สองคน
0: ครับ
3: บ้านมันอยู่ไกลอ่ะต้องอดทนพ่อเอ้ยแม่ลูกคู่นี้อยู่กันสองคนน่ะพ่อก็ต้องไปทำงานนู่นเมืองการเมือง
2: เดือนนึงถึงจะกลับที่หนึ่ง
0: แต่ก็ต้องทำเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
2: ใช่
3: ครับ
0: แล้วลูกรู้เรื่องนี้ไหม
2: บอนน่าจะตอนนั้นก็รู้นะคะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยอยู่พ่อไม่ค่อยอยู่แต่กับแม
4: ่ฉันมาอยู่แม
2: ่ฉันมาอยู่กับแม
0: ่รู้ใช่ไหมจำได้
4: จำได
0: ้พวกนี้ป่ะบอลที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนรู้ถึงความลำบากของครอบครัว
4: ใช่ครับแต่ก่อนลำบากมาก
2: ลำบากจนไปเที่ยวงานงิ้วอย่างเงี้ยงานอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากได้ของอ่ะคือเหมือนว่าปืนเล็กๆอะค่ะที่แม่ที่ไป
4: ปืนอัดลม
2: เปื่อยลมอ่ะเวลาจะเล่นน่ะเค้าจะถามพ่อกับแม่ก่อนตลอดว่าอันเนี้ยบอลเล่นได้มั้ยพ่อเค้าก็จะบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกสิ้นเปลืองเหมือนว่าเออมีครั้งนึงนะเค้าอ่ะเหมือนว่าซื้อให้แล้วก็มาเล่นที่บ้านแล้วทีเนี้ยมันพังแกก็จะบอกว่าเห็นมั้ยเชื่อพ่อมั้ยเนี่ยบักหลาเสื้อพ่อบ่ไปขายว่าเนี่ยเสียทีมซื้อเงินตั้งว่า100นึงประมาณเนี้ยค่ะแกก็พูดอย่างเงี้ย
3: แล้วตอนเด็กๆ
2: ไม่ต้อง
3: เราจะเปิดพยายามเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาดูการ์ตูนเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่เขาดูจ๋าพยายามให้จิตใจเขาโตคือเรื่องของเด็กๆอะไรหรือว่าเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเราพยายามหนีอย่างจุดนั้นไปคือแบบ
2: บอลจะไม่ได้ดูทีวีจะไม่ได้กินขนมเหมือนไอติมผ่านมาอย่างเงี้ยเขาจะถามเลยว่าวันนี้ขอกินไอติมได้ไห
0: ม
2: ถ้าพ่อบอกว่าเออกินได้ซื้อเลยก็จะได้กิน
0: ผมมีคำถามนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงว่าคนเนี่ยถ้ามันเคยสบายมันจะรู้ว่าเวลามันไม่สบายแบบเดิมเรียกว่าลำบากถูกต้องไหมครับแต่บอลเนี่ยเหมือนกับโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ลำบากมาตั้งแต่ต้น
2: ตั้งแต่ต้น
0: เรามองว่านั้นเป็นความลำบากไหมหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรา
4: ก็มันลำบากครับลำบากมากเลยตอนนั้นครับก็เลยสู้มาถึงทุกวันนี้ครับ
0: แล้วพอวันนี้สบายแล้วเนี่ยไอ้ความลำบากเหล่านั้นมันสอนอะไรเราอยู่ไหมครับ
4: ก็สอนตลอดเวลาครับก็คือแบบคือเราไม่อยากกลับไปณจุดนั้นอีกแล้วก็คือเราผ่านมาณจุดนั้นแล้วแต่พอเราเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราก็อยากจะแบ่งปันเขาครับเหมือนโควิดเนี้ยเราก็ไปช่วยแจกของแจกอะไรเอาของไปแจกบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: บอลแอบกระซิบกับทีมงานให้เราฟังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนนิ่งๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับและไม่เคยที่ยินพ่อบอกรักเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้จริงไหมพ่อ
3: ครับ
0: ทำไมครับ
3: เราจะไม่บอกแบบว่าเขาถ้าเราไปบอกรักอยากบอกอ่อนย้อนเขาจะยังไงล่ะถึงเขาทำผิดพ่อก็ยังรักอย่างเงี้ยเราว่าเรารักเขาแต่เราจะไปออกอาการว่ารักเขาอยู่ตลอดมันถึงผิดแล้วเขาก็ยังมองว่าเดี๋ยวพ่อก็ให้อภัยเนี่ยคือเขาผิดเขาต้องแก้ตัวให้ได้แบบว่าเออเขาผิดก็ต้องเขาผิดก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิด
0: อ๋อสาเหตุที่พ่อบอกว่าที่คุณพ่อไม่ยอมบอกรัก
3: ครับ
0: เพราะว่าไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อรักเราเดี๋ยวเราก็ต้องให้อภัยเขาเลยไม่ปรับปรุงตัว
3: ไม่ปรับปรุงตัวผิดก็ยังไงพ่อก็ให้อภัยอย่างเงี้ย
0: พ่อต้องแสดงออกว่าพ่อไม่ให้อภัย
3: ไม่ให้อภัยครับถ้าผิด
0: แล้วจริงๆจะให้
3: แล้วก็จะแก้ทำให้ถูกให้ถูกไอ้เรื่องที่ผิดที่บานมาก็จะแก้ตัวทำให้ถูก
0: ครับแล้ววันนี้ถ้าผมบอกให้คุณพ่อพูดความในใจของคุณพ่อกับลูกชายหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นนักมวยเงินล้านแล้วนะครับเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วจบปริญญาตรีแล้วด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่โตในมุมของคุณพ่อบอกอะไรบอลหน่อยได้ไหมครับ ว่าเหตุผลที่พ่อดุทั้งหมดเนี่ย
3: พ่อก็รักลูกเหรอครับส่วนเนี่ยถึงได้ดุได้ว่า
2: ทำไปเพราะรัก
0: เขินไหมพ่อเวลาพูดอะไรแบบนี
3: ้ไม่เขินครับก็บอกว่าพูดตามตรงแหละว่ารักจริงครับ
0: จริงๆเนี่ยลูกก็มีความในใจจะบอกคุณพ่อเหมือนกันแต่ว่าเขาเขินถ้าจะให้เขามาบอกตรงนี้รู้ไหมเขาทำอะไรพ่อเขาไปนั่งอัดวิดีโอถ่ายตัวเองเอาไว้ในห้องนอนเพื่อที่จะพูดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพ่อเอาไว้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ
6: ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่ให้ลูกคนนี้ได้เกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูและดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีก็อยากจะบอกว่ารักพ่อรักแม่มากๆครับจากนี้ไปจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่เองจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ก็รักพ่อรักแม่มากๆครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเขินไหม
4: ก็ไม่เคยบอกพ่อรักแม่ต่อหน้าครับพ่อรักอยู่ตลอดนะครับก็ไม่อยากให้ลำบากครับเห็นชีวิตแต่ก่อนแล้วคือกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็มันก็ยากพอสมควร
0: แสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆทุกท่านที่ติดตามชมกว่าจะโตในสัปดาห์นี้อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทราบถึงเคล็ดลับความสำเร็จของบุคคลในสาขาอาชีพอื่นๆว่าเขาถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟันนะครับก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหย่อนได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก็
0: กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1มาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปุ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเนียนไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
0: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
1: ไปเลยครับ

0: นกับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี้
0: เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้ตรงนี้
1: นะครับแล้วก็เอาหยอกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมไปได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไปเดี๋ยว
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได
1: ้ตอนนี้ได้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกำลังย่อยเลย
1: ใช่
0: ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่
0: 90สตางค์นี่ขวดใหญ่
1: ใช
0: ่เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยขวดใหญ่ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไปกระพริบไปกระพริบ
0: ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: ให้น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: ๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตังค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคล
0: อ๋อ
1: ที่เราเซ็ตไปให
0: ้คอนโดโมดิเฮาส์ฮะอันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
0: ้ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค์ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: ตกลงเลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แห
0: มปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่อ
0: ีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญหน้า10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
0: ย่อยฮะมาแล้ว10สตางค
1: ์
0: ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีนี้พอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะคร
1: ับ ให้10วิถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึง เรื่อง marketing promotion เข้ามาร่วมสมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได้นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เสร็จสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
0: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาทโดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
0: ้
1: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่บุคคลก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ๊
1: บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมติว่ายอดทําได้เลยครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคํานึงว่าทํายังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้
0: แล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
1: เครื่องยังไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
0: หลักแสน
1: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาจัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
0: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็น product นะฮะแต่ day 1เลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่ day 1เนี่ย

0: วันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
1: ป้อมยาม
0: ป้อมยาม
1: ซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
0: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
1: ้
0: ก็เอากระดาษมาแปะแปะแปะแปะแปะเข้าไปเลย
1: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
0: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
1: คนยังใช้งานไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้
1: าง
0: นะครับคำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
1: แต่สู้ฮะลุย
0: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบเนี้ยต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของมออุบล
1: เราอยู่อุบลด้วย
0: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิแล้วจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
1: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
0: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งเราวาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่
1: าง
0: เด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
1: ผสมกัน
0: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ฟืดฟัดฟืดฟาดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
1: ์
0: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
1: ้
0: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
1: ด่านต่อ
0: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
1: มานำเสนอ
0: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาเพื่อนที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะครับ
1: แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
0: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ
1: ์
0: พอจะใช้งานออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู้นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
0: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
1: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
0: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ทำโครงการชื่อ

0: เวสขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
1: เห็นมีในจุฬาด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชันในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
1: ค์
0: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได
1: ้
0: เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
1: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
0: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
1: ้
0: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซ็ปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
1: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้ฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
0: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: กำลังใจให
0: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
1: ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
2: ้ครับ
1: สวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมา
0: ครับ
2: ก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุหลาบร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับหนึ่งแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิดแล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผม
0: ซึ่งแล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทํานาต้องมาข
0: ับ
2: รับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
0: ์นะครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลําบากที่ครอบครัวของชาวนานี่ต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ําในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้ครับ
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสม ความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการณ์แล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนาก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ
1: เก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: คร
2: ับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทําเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้ว
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน

0: บ้านนะพี
1: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
0: ่
1: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
0: ่
1: อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
0: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
1: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
0: ครับ
1: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
0: ็
1: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
0: ่
1: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
0: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
1: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
0: ้
1: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนะพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
0: ่
1: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้าน
0: ครับผม
1: จนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
0: อง
1: เป็นอาหารหลัก
0: ครับ
1: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
1: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
0: เอามาดูสินี
1: ่ครับผม
0: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมอิสุลินแล้วก็
0: คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทีวิทนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลัง
1: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
0: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
1: เห็ดชิตาเกะ
0: และอันนี้ผสม
1: เป็นข้าวหุ่นเพียว
0: เสริมแอลคาลิทีน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยนบกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ย
1: ร
2: เราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก
1: ่
2: อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนพตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู
1: ่
2: นะคร
1: ับ
2: แล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำนึง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณทิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ ป
1: ั
2: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างงี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการ ามีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
0: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel Good
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค่ะ
1: ครับ
0: จากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
5: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
5: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
5: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
6: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
5: ก็มีปัญหาแล้วครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
5: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
5: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าแต่ติดเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
5: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
5: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
5: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
6: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับมันก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
5: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
5: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
5: จากประมาณ 3,000 คน
0: เก่งมากค่ะ
5: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
5: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
5: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
1: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
5: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
5: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแรปเปอร์

0: เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
1: ช่วง1ม2เนี่ยช่วงนั้นอ่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรวะ

0: เราถามว่าแล้วผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยอุ้ยเฟี้ยวว่ะไอชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอะเฮ้ยไอฟันเห็นมึงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออว่าแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนบอกเฮ้ยดีๆๆๆด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
1: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
0: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าใช้กระจกอยู่ตามสี่แยกใช้กระจกแล้วขอเงินอย่างเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆเพราะมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมมาหารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ ไปพอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอ่ะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอ่ะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันวันนี้มันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่อเขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
3: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
2: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
1: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey

Okay. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วก็

0: บุ๊ก
1: ครับพ
0: ่อแม่ก็จากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
2: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะเว้ยดีใจวะ
1: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
3: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ไปเลยก็ได้ครับน้า
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
1: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
2: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
0: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก

0: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
2: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
0: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
2: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
0: โชคดี
1: ไม่เป็นไรนะลูก
0: ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
3: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
0: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
3: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
0: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
1: อ
0: ้
1: าว
4: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
5: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
6: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
5: ไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ดูแล
6: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
5: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
6: ครับ
5: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
6: ้
5: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
4: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
7: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
5: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
6: ครับ
5: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
4: ม
5: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผ
4: ม
5: ว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
7: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
4: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
7: ก็ม.3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
4: ค่ะ
7: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับ คือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ๆศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
4: ค่ะชื่อเพลงคือ
7: คลองเตย My City ครับ
4: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
7: ได้ครับ
4: ค
7: ่
4: ะ
7: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
4: โดนใจชาวคลองเตย
7: ครับ
6: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
7: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันตรพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขาไปสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
6: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝัน
5: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆแล้วนะ
4: ค
5: ่ะเริ่มไปสมัครงานบูธก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัวไม่ดีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
6: เยี่ยม
5: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่ามันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่ๆมันไม่ใช่ไงครับ
4: รับไหมคร
5: ับรับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้ใช่
7: เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกคน
5: ใช
4: ่กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
7: ้
4: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
5: รู้ครับรู้
4: ค่ะ
5: รู้ว่าเขาสนใจ
7: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
5: ้รู้อยู่ครับ
4: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
5: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
4: ค่ะ
5: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
7: จริงๆพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
5: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
4: ค่ะ
6: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
7: ก็ตกครับคือผมก็ประคองให้รอจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
6: เดี๋ยวติดศูนย์13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
7: พี่ก็คิดแบบน
6: ี้พ่อชี้เลย
5: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่
4: า
5: ลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยความคิดมันเริ่ม
6: มาแล้วทั้งที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
5: แบ่งเวลา
6: ให้เป็น
4: ตอนแรกติดเก่งนะ
7: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
4: ับ 3.70
6: นั่นคือม.3
7: ประมาณม.2ม.3ใช่
6: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
7: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
6: ฝึกก็คือเรียนดี
5: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
6: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
5: กลับมาตอน
6: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
5: ใช่
7: ม.4อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลย คยช่วงนั้นเป็น

0: ช่วงเครียดเลยโดนผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแร็ปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะ
1: มัน
0: เป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6อ่ะมีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพีคนะแบบว่ามีงานเยอะครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างอะครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
1: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม .6 ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม .4 ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
1: ค่ะแล้ว
0: ทิ้งไปเลย
1: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
3: จริงมีประสบการณ์ตรง
2: อ้าว
3: ไม่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
2: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
3: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
2: เราไปบังคับเขาไม่ได
3: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องมุกอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรเยาะๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
2: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
3: ค่ะ
2: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของคนเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างวุฒิไว้ก่
1: อ
2: นแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ
1: อ
2: ยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่า พ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมันถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
4: ใช่ครับ
2: ค่ะคือเผื่อใจไว้อยากให้คนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
1: ้
2: แต่บางทีมันสู้ไม่ได้จริงๆ
1: ค่ะ
2: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
1: ครูเอ็มนะคะ
5: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทําขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบลุกจริงๆเราจะทํายังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทําได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
1: ขอบคุณ 2K2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
1: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
6: โอเคเช็คขอเสียงดังๆหนึ่งทีได้ไหม

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอ่ะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอ

0: พ่อครับย่าพวกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
1: ฮะลาออกเหรอ

0: เฮ้ย
1: ครับ
0: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมุติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
0: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
2: บอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
0: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ
0: ่อขอบคุณมากครับย่า
3: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
4: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะต้นต่อปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนๆนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
5: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
6: ครับ
5: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกับมันกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
7: ่ค่ะ
6: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
4: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปเลยพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
7: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
5: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลัง เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับไปเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นน่ะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
7: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
5: โอเคครับ
7: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแรปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
5: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
7: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
5: มีของผมมีอยู่น้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3 บ้างม.4 บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ้แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านแต่ตอนรูปผมอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
8: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
5: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
8: ครับ
5: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
8: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
4: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
8: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
4: สื่อระดับโลกนะ
8: ก
4: ็ยังไม่ภูมิใจ
8: ยังไม่ภูมิใจ
7: เพราะว่าย
4: ังไม่ภูมิใจ
7: เพราะว่า
4: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
8: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
4: การ
8: หา
4: จุดร่วมตรงกลางกันอยู
8: ่
4: ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
8: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
5: เรียนจบ
8: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
7: ค่ะ
4: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
8: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
4: ให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์เข
8: าพ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คเขาแรปไหม
4: เคยครับ
8: เคย
4: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
8: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
4: ฟังบ้าง
8: แต่เรียกว่าน้อย
4: เป็นบางเพลง
8: เฉพาะบางเพลง
4: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
8: หมายความว่ายังไงฟังเ
4: ก
8: ี่
4: ยว
8: เ
4: ร
8: ื่อง
4: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
8: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
4: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
8: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
4: ใช่คร
5: ับ
4: ใช่
5: ผมก็ลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
8: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
7: ่
8: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
5: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คน ตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช่
3: พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
4: ใช่ผมเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนน่ะจะมีสำเร็จสักคนนึงและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในร้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
3: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
5: เขาทำให้ดูมีสองคนใช่ครับ
3: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
9: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ

0: Feel good!
1: 好吧，OK。และสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวที่

0: Feuer. Sie wartet einer, sie wartet einer, da bin long. Yeah, da bin long. Yeah.แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆ

0: แบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ใช่ครับเราคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
2: ครับ
1: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
2: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
1: สดเลย
2: สดเลยครับ
1: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
2: ก็รู้สึกผิดครับ
1: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
2: ใช่ครับ
1: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
2: ครับ
1: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
3: ่อ
0: เท่
1: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
2: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยดู
3: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
0: ว่าเขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
3: ้ค่ะ
0: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมบ้างอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได
1: ้คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
0: ครับ
1: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
0: ครับ
1: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
2: ครับใช่
3: เพราะว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
1: ัน
3: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่
0: ใช่ครับ
3: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
2: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
3: ค่
2: าไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
1: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
0: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
1: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อ
0: บางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
1: ้
0: ฮะอยากจะเห็นมากกว่านี้อ
1: ยากจะเห็นมากกว่าน
0: ี้ใช
1: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
0: ้ไม่คิดครับไม่คิด
1: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
0: ใช่ครับ
3: ห่วงน้อยลงไหมคะ
0: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: ผมเชื่อนะครับอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืน

0: ครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเขียนไปท่อนหนึ่งว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านนะครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากๆแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
1: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
2: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคำว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดหนึ่งนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคำว่าเก่งหมายความว่าอะไรคำว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะทูเอ็มล่ะคะ
3: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้กลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความ

0: มั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดกำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ท

0: อัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: ในการต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพี่หน้าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่หน้าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้ว
0: โ
1: ดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise

ไพรส์คือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มี

0: ถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย มีเทคโนโลยีมีวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
1: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว
0: ่
1: าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
0: ร
1: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
0: ิ่
1: มการเติบโตได้ด้วย
0: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกลับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
1: ้
0: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
1: ่
0: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
1: อ
0: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาคนหาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับพอเวิร์กวันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อ่านไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
1: อ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดีย development ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให
1: ้
0: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของ ของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซต

0: คชันเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
1: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น Angel Investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
0: ับ
1: เพราะผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
0: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได้เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็มที
0: ่
1: มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำกอสเซอรี่นะครับ
0: อันนี้ที่เราเห็นกัน
1: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
1: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
0: มาได้ทุกวัน
1: เลยเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันธ์คะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา
1: นั่นคือที่มา
0: ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนงี้ว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะนั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ใน ecosystem เนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนะนี่คือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับVenture Capital, Crowdfunding อันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้ง Ecosystem เข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันคะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันคะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
1: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
0: ่
1: MAI ก็ใหม่นะครับ
0: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
1: เปิดให้
0: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
1: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับ กลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะฮะเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือซัพพอร์ติ้งออร์แกไนเซชั่นนะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ย

0: มีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับส่วนนี
1: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth เนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้เลยนะว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน co-working spaceสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ Angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เข้ามารีจิสเตอร์แล้วเนี่ย500กว่าสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสตาร์ทอัพได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี product มี service อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่ง screenshotนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี้แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.set.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.set.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปแล้วคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี้อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะครับสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.นะ NIA นะครับสสค.ไทยเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็น

0: น้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหม
1: ครับเราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
0: โดยที่ได้นัดหมายแต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่น่าจำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
1: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
0: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
1: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
0: ค่ะ

0: เยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: แล้วผมจะปิดตาคุณพ่อคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: เอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
0: โอ้ยคนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
1: ค
0: นสุดท้ายชัวร์นะครับนี่ชัวร์นะครับพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงใช่มั้ยยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
2: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อยให้คนขึ้นไปไหมแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างงี
0: ้ๆเหรอพ่อเรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะ
3: ม
0: ัน
3: ใช่จะใช่นิ้วหยิบ
4: อย่าง
3: เง
4: ี้
3: ย
4: โตหยิบเลย
0: ตอนเขาเด็กๆก็คืออย่างนี้เลย
2: อย่างงี้ครับ
3: ก็ประมาณนี้ค่ะ
0: สมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
4: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
0: มันเป็นไปได้ไงครับ
4: ก็คือพ่อบอก
2: สู
4: ้ไม่สู้

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพื้นที่ที่เราจะมาสัมผัสชีวิตเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จกันนะครับว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ในแบบฉบับของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับแล้วต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นนักมวยครับที่มีค่าตัวน่าจะแพงที่สุดในยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับตัวเขาเองมีฉายาตั้งแต่สมัยยังเล็กว่าทารกเงินล้านเพราะว่าสามารถขึ้นชกบนเวทีตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วก็เงินรางวัลที่เป็นเดิมพันในวันนั้นเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับทางด้านการเรียนปัจจุบันแขกรับเชิญของเราท่านนี้ก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วว่ากันว่าจะเป็นนักมวยคนแรกที่สามารถจบด็อกเตอร์ได้ต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับสวัสดีครับแสงมณีหรือว่าบอลชื่อเล่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงสิครับที่เป็นที่มาของฉายาทารกเงินล้านนี่มาจากไหนครับ
1: ทารกเงินล้านก็คือแบบประมาณว่าทารกตอนนั้นก็คือคุณพ่อพันนั่งพันมือขณะจะขึ้นชกแล้วก็คุณแม่นั่งป้อนข้าวตอนนั้น
0: คือยังตัวเล็กมาก
1: ใช่ครับ
0: 10ขวบใช่ไหม
1: 10ขวบครับ
0: ฝั่งหนึ่งคุณพ่อพันมืออีกฝั่งหนึ่งคุณแม่ยังป้อนข้าวก่อนขึ้นเวทีเลย
1: ป้อนข้าวคร
0: ับแต่ว่าขึ้นไปคว้ารางวัลเงินเป็นมูลค่าล้านบาทได้แล้ว
1: ครับผม
0: ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงครับวงการมวยได้ข่าวว่าน่าจะค่อนข้างซบเซามาก
1: ก็แย่พอสมควรครับแย่เลยครับก็ผมก็ไปทํางานวันนึงผมไปทําฟู้ดแพนด้าในจะรอบเป้านอกสถานที่ครับไปสอนมวยนอกสถานที่แล้วก็ไปทํางานก่อสร้างคือดําเนินการชีวิตทํายังไงจะให้อยู่รอดณตอนนั้น
0: คุณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเชิญคุณบอลนั่งก่อนเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังนักมวยที่ค่าตัว7หลัก
1: ครับ
0: พอช่วงวิกฤตโควิดนี่ถึงขั้นกับต้องไปขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่เลยเหรอครับ
1: ก็ประมาณว่าแบบว่าทำยังไงจะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวครับให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ไปขับรถส่งอาหารคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางหัวหน้าค่ายเจ้าของค่ายอะไรเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกให้หยุดก็หยุดแล้วก็ไปก่อสร้างกับนักเถียนอย่างเงี้ยครับได้วันละ500อย่างเงี้ยครับ
0: คืออย่างน้อยไม่อยู่เฉย
1: ๆครับไม่อยู่เฉย
0: ใช่อย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าในวงการกีฬาของเราจะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
1: ใช่คร
0: ับเราก็ยังหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ได้
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเรื่องของการซ้อมนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติแล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติได้แล้วครับก็ซ้อมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก่อนหน้านั้นก็วอร์มร่างกายวิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เล่นเวทเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับ
0: ซ้อมอะไรบ้างครับในแต่ละวัน
1: ก็ตื่นเช้ามาเงี้ยตื่นเช้าสมมติว่าตื่น 5:30 เงี้ยก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำออกมาค่ายได้ก็ประมาณ 6:00 ถึง 6:30 เงี้ยครับออกมาวิ่งครับ
0: นี่ที่บ้านคุณเลยป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่เหรอครับคนน
1: ี้ใช่ครับอันนี้คุณแม่ทำไข่ลวกไข่ลวกแล้วก็โอวัลตินรองท้องให้ก่อนตอนเช้าก่อนจะออกมาวิ่งทุกเช้าครับ
0: คือคุณแม่จะเป็นฝ่ายเสบียง
1: ใช่ครับ
0: คอยทําท้องให้อิ่ม
1: ครับ
0: แต่เราต้องไปออกกําลังกายต่อ
1: ครับ
0: แล้วคุณพ่อล่ะครับ
1: คุณพ่อก็คอยคุมเวลาวิ่งตอนซ้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพซ้อมตอนเย็นน่าจะเริ่มซ้อมประมาณเริ่มออกวิ่งประมาณบ่ายสามเลยครับบ่ายสามกลับมาโดดเชือกแล้ว

0: ก็ซ้อมตามปกติเตะเป้าปั้มทุกอย่างครับเล่นเชิงทุกอย่างครับ
1: ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมเริ่มต่อยมวยตอน6ขวบครับ
1: 6ขวบ
0: ครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือซ้อมมวยซ้อมมวยแล้วก็ไปเรียนกลับมาก็ต้องซ้อมต่อ
1: ครับ
0: ชีวิตมันคือชีวิตประจำวันที่เราต้องทำ
1: ได้ข่าวว่าคุณที่เรียนเก่งด้วยตั้งแต่เด็ก
0: ก็ชอบเรียนไปด้วยครับ
1: แล้วแบ่งเวลายังไงครับ
0: ก็คือเวลาเราซ้อมก็คือซ้อมเวลาไปเรียนเนี้ยสมมติว่าเราใกล้วันเราก็ของานอาจารย์มาทำ
1: ก่อน
0: ครับแล้วก็ให้อาจารย์ติวให้ทีหลัง
1: จบปริญญาตรีแล้ว
0: ครับผม
1: จบทางด้านอะไรครับ
0: จบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ
1: แล้วตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่
0: ใช่ครับ
1: ทางด้านอะไรครับ
0: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1: และกะว่าจะต่อไปจนถึงปริญญาเอกเลยใช่ไหมครับ
0: ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็
1: ขึ้นอยู่กับว่าโทนี้จบหรือเปล่าเอาโทนี้ให้จบก่อน
0: ใช่ครับไปเป็นทีละขั้นดีกว่าครับ
1: คุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงไหมบอลทำไมเราโฟกัสกีฬาแล้วเราถึงไม่ทิ้งเรื่องเรียนหรือเป็นที่ตัวเราเอง
0: ก็ความลำบากด้วยครับจึงมองในจุดนั้นก็คือความลำบากว่าสักวันเราต้องคือเห็นคือรุ่นพี่เขาใส่เครื่องแบบแล้วมันดูเท่ดูสง่าสวยงามอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเรียนสูงครับก็เลยมองณจุดนั้นว่าคอยผลักดันให้เราขึ้นไปว่าสักวันผมต้องเรียนจบสูงแล้วผมต้องไปยืนณจุดนั้นให้ได
1: ้และแน่นอนนะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแสงมณีตั้งแต่วัยที่เขายังเล็กเนี่ยต้องเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของแสงมณีมาคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแสงมณีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
1: เฮ้ยทำไมพ่อออกมาแล้วเก่งอย่างนี้วะบอลเชิญครับคุณพ่อเล่นเอาซะพี่เก่งไปด้วยเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ครับคุณแม่สวัสดีครับคือถ้าเดินมาก็รู้แล้วครับว่าคุณพ่อเป็นนักมวยนะครับคุณพ่อเลิกต่อยมากี่ปีแล้วครับ
3: เลิกต่อยตั้งแต่ลูกอายุ7ขวบครับ6 7ขวบ
1: ประมาณก็คือ
3: ไม่ใช่คือคุณก็ต่อยอยู่เวลาเราก็ต่อยห่างๆไว้แบบให้ลูกเห็นอยู
1: ่เขาก็ยังต่อยอยู
3: ่บางทีก็ต่อยรายการลูกเดียวกันกับลูกอย่างเงี้ย
4: ลูกพ่อชกคู่เอกลูกจะชกคู่แรกอย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่ผมเคยได้ยินการให้สัมภาษณ์ของนักมวยหลายๆคนนะ
3: ครับ
1: เขาบอกว่าที่ต้องต่อยมวยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะหนีจากฐานะยากจน
3: ใช่ครับ
1: หรือว่าต้องการจะหนีจากความลำบากและสิ่งเดียวที่เป็นทางลัดก็คือการขึ้นไปเจ็บตัวบนสังเวียนอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
3: ใช่ครับมันเป็นแบบว่ามันนอกเนาะมันต่างจังหวัดน่ะคือเราเริ่มต้นมาจากเราทําไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยบางทีบางปีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็อยู่ตัวอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนน่ะแต่เราต่อยมวยอาชีพเสริมเราก็มองอนาคตว่าลูกต้องเรียนอยากให้เค้าเรียนสูงอย่างเงี้ยครับมองไว้จุดนี้เยอะ
1: พอเป็นนักมวยปุ๊บเนี่ย
3: มันทําให้พ่อ
1: ครับเราทําให้เราสบายมากขึ้นที่จะสามารถส่งเสียลูกเรียนได้มั้ย
3: ไอ้พ่อเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จครับก็จุดเริ่มต้นก็คือเราต่อยมวยที่พ่อก็หัดให้บ้านนอก
1: แต่ก่อนคุณปู่ของบอลเนี่ยก็คือคุณพ่อของคุณพ่อก็หัดให้พ่อเหมือนกัน
3: ครับ
1: แล้วพอมาถึงยุคของลูกชายบอลจำได้ไหมเหตุการณ์ที่คุณพ่อคอยสอนมวยตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครับพอจำได้ครับพอหัดตอนแรกอ่ะคือแต่ก่อน
1: เหมือนเด็กทั่วไปไหมแบบอยากเล่นต่อสู้ก็เลยมาเล่นกับพ่อหรือว่ามันไม่ใช่มันจริงจังมากกว่านั้น
0: ก็คือจริงจังมากกว่านั้นครับคือพ่อหัดให้เป็นนักมวยอาชีพเลยณตอนนั้นก็คือไม่มีเป้าเตะไม่มีอะไรเตะก็คือให้เตะหมอนนะครับหมอนของคนภาคอีสานเค้าเรียกหมอนคิก
1: คุณพ่อครับถ้าให้ลูกสาธิตกับคุณพ่อยังพอได้อยู่มั้ยครับ
3: ใช
1: ่ครับขอเชิญคุณพ่อครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อนิดนึงนะครับสมมุติว่าย้อนกลับไปในวัยที่คุณ6ขวบหกขวบ
0: ครับ
1: เชิญเลยครับสาธิตกันให้ดูสักนิดหนึ่งครับ
3: จะนั่งเดี๋ยวเนี่ย
4: เนี่ยแต่ก่อนก็จะทำแบบนี้ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อตอนเขาเด็กๆก็คืออย่างนี้เลย
3: อย่างนี้ครับ
1: แล้วคุณก็จะตัวเล็กมาก
3: ตัวเล็กครับ
1: แล้วก็เตะ
4: ตัวเล็กเท่า
3: น้องคำปั้น
1: อ่ะน้อยเน้นเอาน้องมาซิ
3: น้องคนนี้เตะได้ครับ
1: สมมติว่าเป็นลูกพ่อ
3: เอาต่อหน้ากาก
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: ต่อหน้ากาก
1: โชว์หน่อยสิลูก
3: เนี่ย
4: ก็ประมาณนี้ค่ะ
1: นี่เป็นนักมวยด้วยป่ะเนี่ยคนน
3: ี้ปั้น

0: นี้คือ
1: เล่นแบบ
0: นี้แหละครับ
2: เล่นอยู่เงี้ย
1: อาจจะเล่นแบบนี้เล่นเช้า
3: ชอบหรือไม่ชอบ
2: ชอบครับ
3: ชอบขอเสียงปรบมือให้น้องกำปั้นด้วยนะครับพ่อขอบคุณครับ
2: เชิญครับเชิญคือหมายว่าตั้งแต่เขายังเล็กคุณพ่อ
0: ก็เล่นแต่เล็ก
2: นั่งเล่นกับเขาแบบนี
0: ้แต่ก่อนเราก็อุปกรณ์มันก็หายากครับ
2: หายากครับไม่มีตังค์ซื้อเลยเวลาคุณพ่อไม่ว่างคุณแม่มาทำแบบนี้บ้างไหม
0: ไม่ครับแม่ไม่รู้เรื่องมวยครับ
2: แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพ่อจับเทรนมวยอยู
1: ่รู้ค่ะก็นั่งดูแล
2: ้
1: วก็บอกด้วยว่าเออให้เตะอย่างนี้เตะก้านคอเตะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกท่าบางครั้ง
2: คุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมตอนที่เขาจะต้องขึ้นชกครั้งแรกนี
1: ้ไม่ห่วงนะคะเหมือนว่าเขาชอบอยู่แล้วก็อยากให้เขาลองดูพอลองไปทีเนี้ยพอชกลงมาเขาถามเขาว่าเจ็บไหมสู้อีกไหมเขาบอกว่าไม่เจ็บก็จะทำอีกอย่างเงี้ย
2: ก็คือพอเห็นลูกสู
1: ้ใช
2: ่แล้วก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ่
1: ใช
2: ่ทีนี้ตั้งแต่กี่ขวบนะครับที่คุณพ่อจับขึ้นไปเปรียบมวย
0: 6ขวบ
2: ครับ6ขวบหลังจากนั้นเดินทางในการเขายังไงให้เขาอยู่ดีก็ได้ฉายาทารกเงินล้านขึ้นมา
0: คือเราจะเดินสายต่อยตามต่างจังหวัดนะครับบางทีถ้าเราไปเปรียบบ้านตามอำเภอใกล้ๆหรือว่ามันกลับมาช้าเราการพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็นอนตามทุ่งนานอนตามวัดป่าหรือว่าวัดอะไรเราก็นอนไปกินข้าวตามวัดเลยคือความลำบากมันเกิดขึ้นมาจากตอนนั้นนะ
2: คุณแม่ไปด้วยป่ะครับ
0: ไปด้วยกันตลอด
1: จะมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคัน
0: แล้วคือลำบากครับ
2: สามคน
0: ครับสามคน
2: มีลูกคนเดียวใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่มีลูก
1: คนเดียว
2: หลังจากทัวร์ไปตะเวนไปหลายจังหวัดใช่ไหมครับหลายไฟด้วยกันยังไงถึงมาเป็นทารกเงินล้านได้ครับพ่อ
0: ก่อนชกก็เขาบอกว่าต่อยคู่สุดท้ายเราก็มาช้าหน่อยพอมาถึงปั๊บเขาให้ต่อยคู่แรกเลยอ้าวเรายังไม่ได้กินข้าวมวยยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่มีแรงเขาบอกรีบยังไงก็ต้องรีบอ้าวเราก็ต้องรีบแม่ก็ป้อนข้าวแล้วพ่อก็นวดเนี่ยแม่เอาข้าวใส่ปากพ่อก็รีดท้องลงคือข้าวเหนียวอ่ะ
2: รีบให้มันย่อยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็ไม่รู้มันรีบใส่เวลาครับ
2: ครับ
1: ทำเวลาเพราะว
0: ่
1: าต้องให้ชก
0: เขามองเป็นทารกมันเด็กมากครับ
2: แล้วนั่นถือว่าเป็นจุดแจ้งเกิดของบอลเลยนะครับ
0: บอล
2: ที่ทำให้ทุกคนรู้จักแสงมณี
4: ครับ
2: ในวันนั้นใช้ชื่อแสงมณียังครับ
4: แสงมณีครับ
0: เครื่องควยแกนฟิตครับ
4: เครื่องควยแกนฟิต
2: คือค่ายมวย
4: ครับ
0: ผม
2: ค่ายมวยค่ายหนึ่งผมได้ข่าวมาว่าคือการเป็นนักมวยเนี่ยหลายคนคิดว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนจะไม่กล้าแกล้งแต่ได้ยินมาว่าสมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
4: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
2: มันเป็นไปได้ไงครับ
4: ก็คือพ่อบอก
0: สู
4: ้ไม่ให้สู้คน
1: ห้ามทำคนอื่น
4: ห้ามทำคนอื่น
0: เราเป็นนักมวยไงครับถ้าต่อยกันมันก็สู้เราไม่ได้อย่างเงี้ย
2: คือพ่อบอกว่าห้ามลูกสู้คนเพราะว่าเราเป็นมวยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะบาดเจ็บเขาสู้เราไม่ได้แน่ๆเราก็เชื่อ
4: ก็เชื่อ
2: เขาปล่อยให้เพื่อนแกล้งทุกวัน
4: ก็แกล้งอย่างบางทีมันขวนหน้ามันจะเป็นแผล
2: ก็ไม่สู้ทั้งที่เราเป็นมวย
0: หน้าเป็นแผลหมดเลยไปโรงเรียน
2: แล้วยังไงพ่อจะปล่อยให้ลูกโดนรังแกอยู
0: ่ไม่ยายเขายายแม่เขาบอกว่าย
1: ายแก
0: เป็นแกรัก
1: แกเห็นแผลมาทุกวันทีเนี้ยแกก็โมโหทีเนี้ยแกก็บอกว่าต่อไปใครทำก็สู้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรอ่ะยายรับผิดชอบเองทีนี้ก็พอเขาทำทีเนี้ยรอบหลังมาเขาทำจริงทีเนี้ยไอ้นี่เอาคืนทีเนี้ย
4: ต่อยหน้าเขา
1: ต่อยเขา
0: ต่อมาเขาก็ไม่ทำ
1: ไอ้นั่นก็ไม่กล้าทำเลยเท่า
2: คือทำไมในมุมของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงสอนลูกว่าเป็นมวยแล้วไม่ให้ไปต่อสู้คนอื่นหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราให้ลูกเรียนศิลปะป้องกันตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกไว้ป้องกันตัวเอง
0: มันก็จะเป็นเขาจะเป็นนิสัยว่าไม่อยากแกล้งคนอื่นแบบว่าไม่กลัวใครเป็นกลางในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นจุดมองแบบว่าเออนี่มันกลางไม่มีศัตรูดีกว่า
2: ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในจุดแบบนั้น
0: ครับผมไม่มีศัตรูดีกว่า
2: ในทางกลับกันนอกจากคุณพ่อจะสอนเรื่องมวยทราบมาว่าคุณแม่ก็ดูแลเรื่องโภชนาการอย่างที่เราได้เห็นในคลิป
1: ใช่ค่ะคือพอมีรายการเหมือนมีรายการขึ้นน่ะจะชกอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมแบบว่าตอนเช้าไข่ลวกโอวัลติน
2: แปลว่าเขาตื่น 5:00 แม่ต้องตื่นก่อน
1: ก็ตื่นพร้อมกันค่ะ
4: แ
1: ต
4: ่ว่า
1: น้องจะเข้าห้องน้ําทําอะไรทํากิจวัตรอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างมาทําไว้รอพอเสร็จเขาก็รู้จักว่าเออตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้นะเขาก็จะลงมากินเอง
2: เขาชอบรับประทานอะไรครับ
1: บอลกินอาหารได้ทุกอย่าง อาหารอีสานอะไรได้ทุกอย่าง
4: ข้าวเหนียวยิ่งฝีมือแม่นี่ยิ่งอร่อยที่สุด
2: อ่ะไม่ใช่นักมวยมันต้องแบบนักกีฬามันต้องกินได้ไม่กี่อย่างอะไรอย่าง
4: งี้ป่ะไม่เกี่ยวผมนี่วันไหนถ้าต่อยมวยไม่ได้กินข้าวเหนียวนี่ไม่มีแรงเ
2: ลยอ๋อเป็นนักมวยต้องกินข้าวเหนียว
4: ก็เป็นคนอีสานเนี่ยมันชินกับข้าวเหนียว
0: นานครับ
2: แล้วคุณพ่อทานฝีมือของคุณแม่ด้วยมั้ยครับ
0: แม่ด้วยแล้วก็ไปซื้อด้วยส่วนมากก็ของคุณแม่
2: คุณชอบรับประทานอะไร
4: ทุกอย่างครับที่เป็นฝีมือแม
2: ่มีไหมเมนูโปรด
4: ส่วนมากก็กระเพราปลาหมึกอย่างเงี้ยผมกินได้กระเพราหมูเนี่ยกินได้ส่วนมากชอบอะไรที่เป็นกระเพราผมว่ามันอร่อย
2: ถ้าสมมติว่าวันนี้เราบอกว่าให้คุณแม
4: ่ครับ
2: ทำอาหารมาจริงๆแล้วให้ทำมาแล้วแหละแล้วจะให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกเนี่ยลองชิมฝีมือของคุณแม่แต่เราจะไม่บอกว่าจานไหนเป็นฝีมือของคุณแม่จะบอกได้ไหมว่าอันเนี้ยจานไหนเป็นฝีมือของคุณภรรยาแล้วก็คุณแม่ฮะคิดว่าได้ไหม
4: ต้องลองครับ
2: เชิญทั้ง3ท่านเลยครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่เลยฮะเรามีกะเพราปลาหมึกอยู่3จานเดี๋ยวเราจะให้หยิบอุปกรณ์ก่อนคือคุณหยิบปุ๊บเนี่ยคุณแม่ห้ามชิมคนเดียวคุณหยิบจานไป
4: ครับ
2: แล้วเราจะให้ชิมไปทีละจานว่าจานไหนเป็นฝีมือคุณแม่คุณพ่อเชิญครับคิดว่าจำได้ไหม
4: จำได้
0: จำได้
4: จำได้
2: ตอนนี้ดูปุ๊บรู้เลยไหม
4: รู้เลยครับ
2: จริงเหรอ
4: จริงคร
2: ับ เฮ้ยงั้นกินก่อนผมขอลองด้วยเชิญครับใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อเยี่ยมเป็นไงครับพ่อจานที่สองเงียบจานที่สามเป็นไงครับพ่ออ
4: ร่อยครับ
2: เงียบคุณว่าจานไหน
4: จานนี้ตัดทิ้งได้เลยครับเพราะว่าแม่ไม่เคยผัดใส่ถั่วให้ผม
2: อ๋อมีใส่ถั่วนี่ตัดทิ้งได้เลย
4: ใช่คร
2: ับวันนี้ถ้าเกิดแม่ดันใส่ถั่วขึ้นมาก็ตลกนะ
0: แม่ไม่เคยใส่ถั่ว
2: แม่ไม่เคยใส่ถั่วอันนี้ไม่ใช่แน่ๆ
4: อ
2: ัน
4: นี้ครับ
2: ทำไมถึงเป็นอันนี
4: ้แม่ชอบผัดชิ้นใหญ
2: ่แล้วถ้าวันนี้ตลาดมันมีปลาหมึกแต่ตัวเล็กๆทำไง
4: ครับไม่อันนี้มันชิ้นเล็กเกินครับ
2: แน่ใจนะงั้นถ้าเกิดพ่อล่ะพ่อว่าจานไหนครับ
0: จานนี้นะ
4: ว่าจานนี้ครับ
2: จานนี้เหมือนกันถ้าเปิดมาจานนี้เนี่ยฮาเลยนะดูนะว่าใช่หรือเปล่าต้องดูนะฮะคุณแม่ทูนหัวใช่ไหม
4: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่จานนู้นล่ะจานนู้นเปิดว่าอะไรฮะคุณแม่ปราณีคุณแม่ชื่อปราณีป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องใช่นะ
4: ครับ
2: คุณแม่แสงมณีถูกต้องครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอ้
0: ตอนแรกอะตอนแรกผมนึกว่าจานนี้นะแต่ว่าผมชิมตัวแต่ผมชิมดูแล้วมันไม่ใช่รสชาติของแม่เนี่ยพอมาชิมตัวนี้ปั๊บมันออกหวานๆนิดนึงของ
2: เฉลยแล้วมันก็จะพูดใหญ่เลยนะ
0: จริงจริง
2: ไอ้ตอนนี้ยังไม่เฉลย
0: ไม่ตอนแรกผมสะดุ้งอยู่เอ้านึกว่าของแม่นึกว่าของแม่แต่ชิมแล้วมันไม่ใช่แต่มาชิมอันนี้ปั๊บแม่ชอบใส่ผักเยอะๆแต่มาอันนี้มันไม่ค่อยมีผักแต่มันรสชาติของแม
2: ่
4: ออกหวาน
0: มันออกหวานออกหวานนิดนึง
2: ชอบแบบนี
4: ้ครับ
2: รสชาติของคุณแม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะอธิบายสิแล้วเชิญเก็บจานตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
4: คือแม่จะรู้ว่าก
0: ินต่อแม่
4: ไม่กินต่อไม่ได้พ่อถามว่ากินต่อได้ไหม
2: กินต่อได้ไหมที่บ้านนะพ่อนะวันนี้นะ
0: คร
2: ับ เชิญทุกคนกลับไปนั่งประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับ
0: เกือบผิดจริงจริง
2: เกือบผิดมาดูกันว่าสูตรของคุณแม่ของคุณแสงมณีเนี่ยนะครับที่ทำกระเพราปลาหมึกจานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีอะไรถึงทำให้นักมวยเงินล้านคนนี้ติดใจในรสชาติไปชมกันเลยครับ
1: เดี๋ยววันนี้แม่จะทำเมนูของโปรดน้องบอลให้ดูนะคะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะมีพริกค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาหมึกค่ะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบกินแล้วก็มีกะเพราค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ
5: แล้วตามข้างล่างก็คือตามข้างล่างเลยแม่
1: ค่ะ
5: ตามสเต็ปเลย
1: แบบข้างล่างจริงจะเผ็ดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบเผ็ด
5: กินเล่นครับคุณแม่กินเล่น
2: ไหนบอกชอบหวาน
1: หวานด้วยเผ็ดด้วย
3: หวานด้วยเผ็ดด้วยโอ้ใส่ไปกี่เม็ดครับน่ะ
1: อะไรก็ช่างชอบเผ็ด
6: ใช้ไฟแรงพอประมาณค่ะต่อเลยค่ะใส่น้ำมันค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ของบอนนี่เขาจะเน้นหวานนะคะแล้วก็เผ็ดเวลาเขาไปสั่งข้างนอกเขาก็จะบอกว่าขอเป็นรสหวานๆเผ็ด
3: ๆแบบแม่เขาหวานๆเผ็ดๆเผ็ดๆหวานๆ
6: ครับน้ำตาลนี่จะเยอะหน่อย

0: กินแบบที่ว่ากลับเยอะ
1: ๆชิ้นต้องใหญ่ชิ้นต้องใหญ
0: ่ใส่รองเท้าแล้วก็เสร็จเลยอีหลาเมนูโปรดของบักลาจำที่แม่เฮ็ดฝีมือแม่ให้เฮ็ดให้บ่อนกินได้บ่ลองชิมเบิ่งแซ่บ
1: เกือบทายไม่ถูกเสียแล้วคุณพ่อจำได้บักลาก็เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการทำอาหารนะครับที่คุณแม่ดูแลซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนคุณมาเป็นแชมป์จนถึงทุกวันนี้ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โดยที่จริงๆไม่ต้องมีจริงๆหรอครับเรื่องโภชนาการของนักมวยเนี่ยครับคุณพ่อ
3: โภชนาการของคนอื่นของค่ายอื่นเขาก็อาจจะมีโภชนาการอะไรใช่ไหมครับแต่ของผมเน้นแบบการพักผ่อนเน้นว่าต้องพักผ่อนมันต้องถึงจะมันไปต่อสู้กันไง
1: ต้องพักผ่อน
3: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับทุกวันต้องมีเวลาพักผ่อนได้นอนทุกวันครับอย่างวันนี้สมมติวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปเรียนต้องนอนวันหนึ่ง2ชั่วโมงห้ามนอนเกิน
1: 2ชั่วโมง
3: ครับ
2: ไม่กลางวันครับ
3: กลางวันครับ
1: อ๋อ
3: ห้ามนอนเกิน2ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนมันจะนอนไม่หลับเพราะเรานอนเยอะกลางวันแล้ว
1: ทุกวันนี้เข้านอนกี่โมงครับ
2: ซ้อมเสร็จตอนเช้ากว่าจะกินข้าวอาบน้ำได้จะประมาณ 11:30 หรือเที่ยง
1: แล้วตื่นอีกทีกี่โมงครับ
2: ประมาณ 14:00 ครับ
1: 14:00 ก็คือไม่เกิน2ชั่วโมง
2: ครับ
1: แล้วตอนกลางคืนเข้านอนกี่โมงครับ
2: กลางคืนนี่จะประมาณ 16:30 ครับ
1: 16:30
2: 16:30
1: ก็ไม่ได้นอนหัวค่ำมากนะและการเป็นวัยรุ่นนะครับจริงๆมันต้องอยากนอนดึกบ้างป่ะแบบชอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
2: ซ้อมมาก็เหนื่อยครับเหนื่อย
1: คุณมีเล่นเกมไหม
2: มีครับมีผ่อนคลายบ้างบางเวลาครับ
1: คุณพ่อว่าไหม
2: ไม่ว่าครับเล่นแบบผ่อนคลายไม่ได้เล่นแบบติด
1: คุณพ่อมีดุบ้างไหมครับเล่นโทรศัพท์
3: มี
1: มันตอบไม่ตรงกันสักอย่าง
3: ไม่คือบางจังหวัดเราจะบอกว่าให้เล่นเป็นเวลา
1: ครับ
3: คือบอกไว้ก่อนในห้ามเล่นเกินเวลานี้ต้องพักผ่อน
1: เคยโดนคุณพ่อทําโทษมั้ย
2: เรื่องนี้ก็เคยบ้างครับ
1: ทําโทษยังไงครับ
2: ก็คือยึดโทรศัพท์เนี่ยครับ
1: มันเคยมีข่าวนึงที่ออกไปในโซเชียล
2: ครับ
1: นะครับที่แสงมณีขึ้นชกเสร็จน่ะแล้วไม่รู้ยังไงน่ะลงมาข้างล่างเนี่ยคุณพ่อจัดให้สักป้าบหนึ่งตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือแฟนนั้นก็คือคุณพ่ออยากให้สู้เต็มที่ครับอยากให้สู้จนถึง5ยกก็คือเราเป็นมวยระดับนี้แล้วก็คืออยากให้สู้เต็มที่ครับแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็สู้ไปด้วยก็ท้อไปด้วยแล้วก็คือเค้าตัวใหญ่กว่าเยอะสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือแบบทุกคนอยากจะให้เราชนะพ่อตั้งความหวังว่าเราซ้อมหนักเราใช้ลูกอย่างนี้ไปสู้เค้าแล้วทําไมบนเวทีมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็คือพ่อเขาเลยทำโทษอย่างที่เห็นครับ
1: ถามคุณพ่อบ้างดีกว่าครับวันนั้นทำไมถึงโบ้ลูกครับ
3: อารมณ์ชั่ววูบทุกคนแหละเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามวยยังไม่หมด5ยกเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราแพ้มวยยังไม่หมดยกเนี่ยเอาแล้วทำไมเราดูแล้วทำไมถึงยอมเขาพ่อดูแล้วทำไมถึงยอมออกยอมเนี่ยมวยยังไม่หมดไม่ครบ5ยกนี่ออกยอมแล้วสู้จนหมดยกปั๊บเขาก็ไม่ว่าเขารู้แล้วว่าเราสู้ไม่ได้เราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้การตบมือกลับมาว่าเขาสู้ทำเต็มที่แล้วเขาสู้ไม่ได้นี่มันยังไม่ครบยกคุณยอมเนี่ยคุณจะชนะได้ไงก็คือเขาจะ
1: ต้องการจะสอนเขากระตุ้นเขางั้นถามคุณพ่อนิดหนึ่งครับในฐานะที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อแล้วถามแทนคุณพ่อคนอื่นๆด้วยนะครับเคยมีไหมครั้งไหนที่ลูกจะทำผิดอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงโทษลูกไปหรืออาจจะเอ็ดเขาดุเขาตีเขาว่าเขาเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่เราอะไปรู้สึกผิดอยู่กับคนกับตัวเองคนเดียวในห้องนอนว่าที่เราทำเนี่ยมันรุนแรงไปไหมหรือว่ามันจะทำให้เขาเสียใจไหมหรืออะไรเงี้ยครับมีไหมคำพูดดุด่าทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยครับ
3: พ่อทุกคนเขาก็ต้องสอนลูกทุกคนนะครับสอนอยากให้ลูกได้ดีทุกคนเนี่ยสอนในทิ้งที่ดีๆให้เขาก็คงรู้แหละแล้วเขาทำผิดเด็กคนนี้ไม่เคยงงแงกับพ่อหรอกในเรื่องว่าพ่อว่า
1: แล้วในทางกลับกันเวลาคุณพ่อดุคุณแม่ต้องไปปลอบลูกไหมครับ
0: มีค่ะเหมือนว่าเขาทำก็พยายามบอกว่าพ่อทำไปเพราะว่าเขาอยากให้ได้ดีเขารักประมาณนี้ค่ะพอเขาโดนพ่อไอ้นี่บอลอ่ะเขาชอบคุยกับแม่เหมือนว่า เหมือนว่าพ่อไม่รักเราผมไหมหรือว่าเนี่ยก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าทำไปทุกอย่างกระตุ้นเพราะว่าอยากให้บอลได้ดีอยากให้บอลมีความตั้งใจมากกว่านี้ประมาณนี้เหมือนจะเขาจะมาคุย
1: มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอบอลมันถึงขั้นที่เราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงดุกับเราแบบนี้เขารักเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ถึงขั้นนั้นเลยครับ
1: ตอนอายุเท่าไหร
2: ่ประมาณ17-18นี่ครับ
1: 17-18แล้วด้วย
2: ครับ
1: เออเป็นวัยรุ่นแล้วด้วย
2: ครับ
1: เออน้อยใจ
2: ก็มีน้อยใจบ้างครับ
1: เออ
2: ครับ
1: แล้วคุณทำยังไงอ่ะ
2: ก็ให้แม่มาปลอบแล้วก็นอนพักตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะ
1: คุณพ่อเคยรู้ไหมว่าลูกน้อยใจ
2: ส่วนมากพ่อไม่รู้ครับส่วนมากมาพูดกับแม่มากกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นการรู้ครั้งแรกเลย
2: ก็น่าจะใช่ครับ
1: มีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนกับทางทีมงานเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบอลเขาต่อยมวยแล้วเริ่มมีชื่อเสียงแล้วฐานะที่บ้านก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันเกิดเหตุเหมือนกับว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ตอนที่ท่านต่อยมวยได้ต่อยทะลุเงินล้านลูกก็ซื้อรถให้คันนึงขี่ได้ปีเดียวไปชนแล้วก็รถก็พังไปเลยได้ขี่ปีเดียวแล้วลูกไปเห็นพ่อนอนที่โรงพยาบาลลูกไปเห็นพ่อก็บอกว่าพ่อเป็นไรมั้ย
1: เขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
3: 10ขวบ
0: 10 11
1: ขวบ
3: พ่อเป็นไรมั้ยแล้วพ่อเป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกรถเดี๋ยวหาให้ใหม
1: ่เด็ก11ขวบพูดคํานี
3: ้พูดจริงๆครับครับเดี๋ยวซื้อให้ใหม่หาให้ใหม
1: ่อีกเรื่องนึงที่ทราบมาก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ใช่ครับ
1: แต่สไตล์ของคุณพ่อเนี่ยถ้าถึงขั้นที่คุณพ่อต้องขึ้นไปนวดให้หลังเวทีเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันใช่ไหมยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
3: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อย
2: บอลเราดีกว่า
3: บางจังหวะผมปล่อยให้คนขึ้นไปไหมสองยกสามยกอ้าวดูแล้วคงจะแพ้น่ะผมจะขึ้นไปเองแบบคนอาจจะมองว่าผมนวดธรรมดาใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่นวดธรรมดาหรอกผมจะบีบท้องเขาส่งซิกว่าทำไมลูกนั้นลูกนี้ที่เราสอนกันที่ค่ายเนี่ยทำไมไม่ทำถ้าเราไปสอนลูกนั้นลูกนี้ปั๊บคู่ต่อสู้เขามองว่าเราสอนลูกนั้นลูกนี้เขาจะแก้ทางเหมือนกันอยู่ข้างล่างเขาจะมองเราว่าแก้ยังไงแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างนี
1: ้เหรอพ่อ
3: ครับ
1: เรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะไหนบอลเล่าความจริงให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงนะเล่าหน่อย
2: ก็คือกระตุ้นนะครับกระตุ้นว่าทำไมอย่างพ่อพูดแล้วว่าสมมติว่าต่อยได้2ยกครับแต่ได้2ยกดูว่าแพ้พ่อก็จะขึ้นเองผมคิดในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนแหละขึ้นมาย
3: ังไงมันก็ต้องขึ้นครับถ้าเขารู้ว่าต้องโดนแล้วขึ้นมายังไงก็ต้องเขาก็รู้ตัวของเขาว่าพ่อต้องขึ้น
2: พ่อมาจิกท้องแล้วจิกท้องว่าน
1: ี่คือการส่งซิกบอกแผน
2: ครับ
0: มันจะใช้นิ้วหยิกเงี้ย
2: เดี๋ยวบิดเลย
1: นี่เป็นการบอกเคล็ดลับเหรอครับ
3: ครับเราจะรู้กันเองครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าร
2: ู้แต่ว่า
3: ถ้าไปตบไปอะไรออกสื่อใช่ไหม
1: ถ้าตบออกสื่อ
3: มันจะลามมาก
1: ชอบไหมเวลาพ่อขึ้นมานวดให
2: ้ก็มันก็ท้าทายดีครับรู้ว่าขึ้นมายังไงก็ต้องโดนแน่นอน
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณพ่อนวดให้ลูกบ่อยไหมครับ
3: โอ้แทบทุกไฟเลยครับ
1: แทบทุกไฟถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมให้บอลไปเปลี่ยนชุดแสงมณีไปเปลี่ยนชุดเป็นนักมวยนะครับแล้วผมจะปิดตาคุณพ่อให้คุณพ่อลองสัมผัสนักมวยทั้งหมด3คนคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี

0: ลองดูครับนักมวยมันตัวมันเท่าๆกันหมดมันแข็งกันหมดทุกคนเลย
1: ต้องตัวแข็งๆเหมือนกันเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อรู้นะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ก็เกือบทายปลาหมึกผิดไปจานโอเคขอเสียงปรบมือให้แสงมณีไปเปลี่ยนชุดนิดนึงครับ
2: ครับ
1: นี่ครับคุณพ่อผมมีผ้าปิดตาอยู่รบกวนคุณพ่อสวมผ้าปิดตาหน่อยครับแม่ใส่ให้หน่อยถูกไหมฮะ
3: ถูก
1: แล้วนะเห็นไหมครับคุณพ
0: ่
1: อ
0: ไม่เห็นนะ
1: กี่นิ้วครับ
0: อยู่ไหนล่ะมือ
1: โอเคมาคุณพ่อเชิญมาทางนี้ครับขอเชิญนักมวยทั้ง3ท่านด้วยครับนักมวยมา3คนนะครับแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันมากเชิญคุณพ่อครับคุณแม่พามาเลยครับ
0: เดี๋ยวมา
1: อันนี้นะครับคุณพ่อ9ครับ9
3: 9
1: 9ขึ้นครับ9ขาขึ้นโอเคเอานะฮะเราจะเริ่มที่นักมวยหมายเลข1นะครับอยู่ข้างหน้าคุณพ่อตรงนี้ให้คุณพ่อไม่เห็นจริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่เห็น
1: อยู่ข้างหน้าเอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
3: ใช่
1: ทำไมมันเป็นยังไงฮะ
0: มันตรงนี้มันโบ
1: อ๋อไหลโบไหลโบแล้วมันเป็นยังไงเป็นนักมวยไหมคนนี้เป็นนักมวยไหมคนนี้ใช่ไหมนักมวย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นักมวย
0: ครับ
1: แน่ใจ
0: ครับ
1: อ่ะงั้นมาคนที่2ครับคนที่2ครับครับเชิญครับ
0: ไหนนะ
1: เนี่ยครับคนนี้ไหลเป็นไง
0: นักมวย
1: เป็นนักมวย
0: คร
1: ับ ใช่ไหม
0: มันต้องดูคนต่อไปอีก
1: คนนี้มีแนวโน้มใช่ไหม
0: ครับ
1: มาดูคนนี้ครับคนที่3ครับเชิญครับอยู่นี่ครับ
0: อุ้ย
1: อุ้ยเลยอ่ะเป็นไงครับ
0: คนนี้นะ
1: คนนี
0: ้ครับ
1: แล้วคนเมื่อกี้อ่ะครับ
0: โอ้ยผมก็ไม่ได้กระได้จับนะช่วงนี้มัน
1: ถ้าไม่แน่ใจให้กลับไปคนเมื่อกี้อีกรอบนึง
0: คนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหร
0: อนี่คนนี้คนนี้แหละครับ
1: ทำไมลองหยิกท้องดูก่อนไหม คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
0: คนสุดท้าย
1: คนสุดท้ายไหนลองจับไหล่เขาก่อนครับชัวร์นะครับนี่นี่ชัวร์นะครับชัวร์นะครับ
0: ครับ
1: แน่ใจไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าแน่ใจเปิดตาครับสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้ง3ท่านด้วยนะครับเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อกลับไปนั่งประจำที่ก่อนครับยากไหมดูออกไหม
0: ดูออกครับ
1: มันเป็นยังไงฮะ
0: มันจะหนาหนาตรงเนี้ยครับ
1: และคนที่สองเมื่อกี
0: ้คนที่สองมันจะมีมันไม่เต็มมือครับตรงเนี้ยหมายว่าการฝึกซ้อมเขายังไม่ได้ถ้าการฝึกซ้อมก็ได้ตัวนี้มันจะตึงขึ้นการบริหารมันจะแข็งไปหมด
1: แล้วคนที่หนึ่งอะครับ
0: คนที่หนึ่งการฝึกซ้อมเขายังไม่ได้ไงมันดูมันอ่อนๆไปหมดอะ
1: ยังไม่ฟิตพอ
0: เขายังไม่ได้ฟิต
1: คุณพ่อครับเล่าให้ฟังต่อสักนิดหนึ่งว่าไอ้ที่บอกว่าเราไม่ชอบให้ลูกชายไปมีเรื่องเนี่ยสาเหตุเพราะอะไร
0: ไอ้ที่ว่าไปมีเรื่องนะ
1: มีไหมสมัยพ่อเนี่ยมีไหมประสบการณ์ส่วนตัว
0: ไม่มีครับไม่เคยมีเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีเรื่องวันหน้าแหละเราต้องระแวงแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ถ้าเราชนะล่ะเราก็ระแวงตลอดว่าเราต้องสักวันก็ต้องมาเอาคืนครับนี่แหละคือเรากลัวที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นห่วงลูกมาก
1: แล้วกลัวไหมว่าเวลาถ้าลูกขึ้นสังเวียนเหมือนจบกันบนสังเวียนนะ
0: ครับ
1: แต่อีกฝั่งนึงเขาไม่จบอย่างเงี้ย
0: จบครับจบครับมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายเนี่ยมันจบตลอดครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสองคนข้างบนจบแต่พี่เลี้ยงฝั่งนู้นไม่จบเงี้ย
0: พี่เลี้ยงก็ช่างเขาอะนักมวยเขาจบกันละ

0: อ้าวแล้วพ่อไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวเขาจะมาทำอะไรลูกเราเหรอครับ
1: อ๋อเราก็ยกมือไหว้เขาขอโทษเขาก็มันก็เราความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้าหาปั๊บเขาก็ใจอ่อนบางจังหวะนี้ที่เราไปแบบตามผับตามบาร์เขาเยอะ

0: แต่เราไม่สู้เราไม่แบบว่าด้วยไม้แข็งเราก็ไม้อ่อนดีกว่าอยู่ให้นาน
1: คำว่าชนะคนหรือชนะคู่ต่อสู
0: ้
1: ด้วยไม้อ่อนเนี่ยมันหมายความว่าไงชนะยังไงครับ
0: คือแบบว่าเอาวันนี้ถ้าเราชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ต้องเมาคืนอย่างเงี้ยครับ
1: และแต่การที่จะสอนให้ลูกไปชนะใจคนด้วยไม้อ่อนเนี่ยต้องทำไงมีเคล็ดลับไหมครับ
0: อย่าเหลิงอย่าเหลิงแบบว่าตัวเองเก่งก็จะสอนเดี๋ยวผมจะบอกว่าอย่าบอกว่าตัวเองเก่ง
1: ห้ามอวดเก่ง
0: ห้ามอวดเก่ง
1: มีอีกไหมครับ
2: อ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะจะสอนตลอดคือพอเห็นคนที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพี่นักมวยหรือรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่อะไรก็แกก็จะบอกว่าผิดไม่ถูกก็ช่างยกมือไหว้ยกมือขอโทษแล้วเรื่อง
0: อ้อมน้อมถ่อมตนเรา
2: ที่ดีๆอ่ะมันจะมาหาเราเอง
0: มีสัมมาคารวะ
2: ไม่ใช่แต่สอนลูกนะเหมือนกำปั้นอย่างเงี้ยเด็กที่ค่ายแกก็จะสอนแบบว่าเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องขอบคุณครับเหมือนสอนลูกอ่ะพ่อแกสอนประจําเลยบอกว่าขนาดบอลโตขนาดเนี้ยเหมือนว่าเวลาหยิบกุญแจรถให้อย่างเงี้ยพ่อหยิบกุญแจรถให้หน่อยเงี้ยเหมือนบอลลืมของในบ้านอย่างเงี้ยพอแกเอาให้อย่างเงี้ยบอลต้องยกมือไหว้ขอบคุณครับ
0: ไม่บอลยื่นเอาไปเอาปั๊บผมไม่ให้
2: แกจะไม่ให้จนกว่า
1: จนแม้กระทั่งเขายุ่งขนาดนี้แล้ว
2: ใช่จนกว่าลูกช
0: ายถ้าเรายื่นใหม่เรายื่นใหม่ปั๊บถ้าเขาไม่ยกมือไหว้คือเขาจะจําได้ถ้ายื่นปั๊บเขาต้องยกมือไหว้รับของจากผู้ใหญ่ด้วย
2: คือยื่นอะไรให้
0: ถ้ายื่นไปปั๊บถ้าเขาลืมปั๊บเขาจะหยิบปั๊บเราก็ดึงกลับ
2: ดึงกลับ
0: มันจะเป็นนิสัยแบบว่าเขาจะได้จำไว
1: ้คือจริงๆเป็นกุศโลบายที่จริงๆแล้วทำกับพ่อแม่อย่างไร
2: หรือทำกับใครก็ช
0: ่
2: าง
1: เขาต่อไปข้างนอกเขาก็จะทำกับคนอื่นอย่างนั้น
2: ใช
1: ่ได้ยินว่าไอ้สิ่งที่คุณพ่อปลูกฝังแล้วก็สอนเนี่ยคุณพ่อได้เห็นผลของมันการที่บอลได้รับรางวัลลูกดีเด่นใช่ไหมหรือว่าไงนะลูกกตัญญู
3: ลูกกตัญญูครับ
1: รับคุณได้รับรางวัลอะไรมาครับ
3: ได้นักเรียนพระราชทานปี2557
1: นักเรียนพระราชทาน
3: ครับ
1: ของปี2557
3: ใช่ครับเรื่องความกตัญญูจากรัชกาลที่9ครับ
1: จากในหลวงรัชกาลที่9
3: ใช่ครับ
1: เรื่องของความกตัญญู
3: ครับ
1: ได้ข่าวว่าเกือบทําคุณพ่อน้ําตาแตกเลยตอนรับรางวัล
0: ครับ
1: จริงๆการที่ลูกกตัญญูต่อเราตัวคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่พอมีคนอื่นมาให้รางวัลเนี่ยทำไมมันถึงกระตุ้นให้พ่อต้องน้ำตาแตกทั้งที่พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาทำ
2: เหมือนว่ามันมีคนมองเห็นไหมคะคือบอลอ่ะต้องเข้าแข่งขันหลายๆคนคือ
3: 400กว่าโรงเรียน
1: 400กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ
2: เด็กคนนี้อ่ะเหมือนว่าจากชีวิตไม่มีอะไรเลยคือเข้ามากรุงเทพแบบไม่มีอะไรเลยจากศูนย์แล้วก็ดันขึ้นมา
0: ธรรมดาเป็นเด็กข้างนอกต้องวิ่งเล่นวิ่งอะไรสนุกกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับ
2: เขารับผิดชอบทุกอย่าง
0: รับผิดชอบในเรื่องความ
2: ทั้งเรียนทั้งหน้าที่ทั้งอะไรคือเขาจะแบบอยู่ในแบบภาวะที่แบบว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะถึงจะได้อันนี้มาถึงจะได้อันนี้มาเพราะว่าตอนที่บอลยังเด็กเนี่ยเหมือนว่าเราพ่อแม่ลูกอ่ะไม่มีอะไรเขาให้ไปเชิญขึ้นบ้านใหม่อ่ะเหมือนว่าบ้านหลังนั้นนะเขาใหญ่ตัวเราก็ไปสามคนนะเหมือนไปแขกให้เขาอ่ะนะเราก็บอลมันก็ไปด้วยเหมือนว่าพ่อกลับมาจากบ้านนะบ้านน้องสาวที่เขาเล่าเรื่องชะขานเขาก็ไปขึ้นบ้านใหม่ทุกวันนี่แม่บ้านน้าเขาสวยนะเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะบอลจะทําบ้านแบบนี้เนี่ยจะทําบ้านแบบนี้ให้แม่เลยทําได้จริงๆนะคะก็แม่ก็ไปเอาแปลนตัวนั้นแหละค่ะแปลนบ้านตัวนั้นแหละมาทําแต่เราจะดัดแปลงเป็นเหมือนว่าเหมือนแตกต่างจากเค้าคือเราก็จะตกแต่งแต่เอาโครงนั้นน่ะมาทําให้เค้าเลย
1: อะไรที่ทําให้คุณแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาหรือทําให้คุณเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยคือเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยตั้งแต่11ขวบพ่อรถเกิดอุบัติเหตุ
3: ค
1: ุณก็พูดกับคุณพ่อว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณพ่อใหม่คุณไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆใหญ่กว่าบ้านเราคุณก็เดินมาบอกคุณแม่ว่าคุณจะสร้างบ้านให้คุณแม่แบบเนี้ยในอนาคตแล้วคุณก็ทําสําเร็จตั้งแต่อายุ15หรือ16อะไรที่ทําให้เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเวลา
3: คิดเห็นความลําบากแต่ก่อนครับที่พ่อแม่ต้องไป ต้องดิ้น

0: รนเพื่อเราเงี้ยครับต้องไปอะไรเขาเรียกขึ้นอ้อยตามต่างจังหวัดครับพ่อขึ้นไปขึ้นอ้อยไม้ยูคาขึ้นไม้ยูคาเงี้ยครับแล้วก็คิดเห็นที่แม่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็เลยคิดเห็นจุดนั้นก็เลยมาเป็นแรงผลักดันว่าวันนึงผมต้องทําให้พ่อแม่สบายให้ได
1: ้คือเห็นความลําบาก
0: ครับ
1: ของคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: มันเลยนําพาให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีคําสอนไหนมั้ยที่คุณพ่อจะเน้นมากเป็นพิเศษครับ
0: ขยันครับแล้วเรื่องกตัญญูพ่อให้จําสิ่งนี้ไว้ตลอดเลยครับ
1: เน้นยังไงครับ
0: ก็คือให้เรามีความกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับครับแล้วเรื่องความขยันก็เรื่องรับผิดชอบต่างๆครับเรื่องจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องซ้อมมวย
1: เห็นถึงขั้นกับคุณพ่อติดสติ๊กเกอร์
0: ใช่ครับ
1: ไว้ที่รถยนต์ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ติดไว้ว่าไงครับ
0: ขยันกตัญญู
2: อดทนขยันกตัญญู
1: อะไรนะอดทนขยันกตัญญู
0: ใช่ครับอดทนขยันกตัญญ
2: ูตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่6ขวบนั่นแหละ
1: พ่อติดไว้ให้ลูกอ่านหรือติดไว้ให้ตัวเองอ่านหรือติดให้คนอื่นอ่านให้รถคันหลังอ่าน
2: ให้ลูกอ่านเนี่ยแหละไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาอ่านหรอกเพราะว่าลูกนี่แหละลูกต้องอ่านแล้วจําท่องไว
1: ้แต่พ่ออยู่ในรถกับลูกไงไอ้คนที่อ่านคือรถแท็กซี่คันหลังอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับแกเขียนไว้
2: เขียนไว้เสียบไว้ในรถ
0: เขียนไว้กระดาษ
1: เขียนไว้ในรถ
0: ครับเขียนไว้ในกระดาษแล้วก็เสียบไว้ในรถนะคร
1: ับ เ
2: ข้าทุกวันเนี่ยไอ้ที่เขียนตั้งแต่วันนั้นน่ะ
1: ก็ยังอยู่
2: อยู่ครับ
1: ใช้วิธีการแปะโน้ตเอาไว้ให้ลูกเห็นทุกวัน
0: ครับ
1: ในที่ที่มีโอกาสแล้วพูดด้วยมั้ยครับหรือว่าแค่ติดไว้ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องเน้นแล้ว
0: ก็พูดตลอดครับพูดตลอดแกเน้นเรื่อง
2: สอนตลอด
0: เรื่องระเบียบวินัยพ่อเน้นเรื่องระเบียบวินัยกับเรื่องกตัญญู
1: แล้วได้ผล
0: ก็ครับ
1: เอางี้ดีกว่าวันนี้พ่อเขินๆผมให้คนดูช่วยผมดีกว่าใครมีคําถามอะไรอยากจะถามคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมนะครับมีมั้ยครับเชิญได้เลยครับเชิญครับ
3: เมื่อกี้ฟังดูในด้านอาชีพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คําปรึกษาน้องบอลดีแต่อยากสงสัยว่าในด้านสังคมอ่ะฮะคือน้องบอลนี่ทํางานมาแต่เด็กแล้วไม่รู้การเรียนแล้วชีวิตเขาต้องรีบกลับบ้านเขาจะมีชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงจนตอนนี้กําลังศึกษาถึงปริญญาโทอย่างเงี้ยมันจําเป็นต้องมีสังคมที่นอกจากวงการที่เขาอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคุณพ่อมีคําแนะนําอย่างไรกับเขาบ้างในการแบ่งแยกระหว่าง2สังคมเพราะว่าในสังคมในวงการกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ในวงการที่มีสังคมอื่นๆที่เขาไม่ใช้ชีวิตแบบเราอ่ะเขาจะมีปัญหาอะไรมั้ยแล้วคุณพ่อให้คําปรึกษาอะไรลูกคุณแม่ให้คําปรึกษาอย่างไรบ้างนะครับครับผม
4: ถ้าเกี่ยวกับสังคมเนี่ยคือแม่ก็จะบอกว่าเวลาไปสังคมหรือเวลามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้ก็จะแยกแยะว่าวันไหนที่ไปงานอย่างเงี้ยพ่อก็ซ้อมมวยก่อนแล้วก็พอได้เวลาเขานัดกี่โมงเงี้ยค่ะก็ให้แต่งตัวไป
1: ให้มีเพื่อนได้ให้ไปร่วมงานสังคมได้
4: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามละเลยคือห้ามไม่ซ้อมมวย
2: ไม่ใช่ว่าจะกดดันเขาตลอดไม่ใช่คือวันเนี้ยไปเต็มที่พรุ่งนี้ค่อยซ้อมก็ได้วันนี้ให้เขาสบายใจบ้าง
1: เมื่อกี้เท่าที่พี่เขานั้นเขาถามเนี่ยผมเดาเอาว่าเขาน่าจะถามว่านอกจากเรื่องมวยแล้วเนี่ยคุณมีเพื่อนไหม
0: มีครับมีเวลารุ่นพี่ชวนทำบุญสังคมทำชวนทำบุญชวนไปทำบุญเด็กด้อยโอกาสเนี่ยก็ไปตลอดนะ
1: แล้วมีเพื่อนอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่นักมวยไหมครับ
0: ก็มีบ้างครับอย่างเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็สายกีฬาสายกีฬาเหมือนกันแล้วก็สายกีฬา
1: เพื่อนในโรงเรียนล่ะ
0: เพื่อนในมหาลัยก็มีครับครับ
1: มีหลากหลาย
0: ครับ
1: มีคำถามจากคนดูอีกไหมครับ
5: จากที่ฟังมาค่ะคุณพ่อจริงจังกับเรื่องซ้อมมาตลอดเลยแล้วอย่างเรื่องการมีแฟนนะคะคุณพ่อห้ามด้วยหรือเปล่าคะ
1: อ๋อ เป็นผู้หญิงพอดี อนุญาตไหม
2: มันก็อนุญาตแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้เราทำหน้าที่เป็นนักกีฬาอยู่
1: อย่างเงี้ยแปลว่าไม่อนุญาต
2: ยัง
1: ไม่อนุญาต
4: หมายถึงว่ามีแฟนได้ค่ะแต่หมายถึงว่าให้คุยกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีครอบครัวต้องให้เรียนจบเหมือนว่าเรียนให้จบแล้วก็ทํางานประมาณเนี้ยค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิด
4: ใช่แ
1: ล้วความเป็นจริงนะครับ
0: ไม่มีครับ
1: เคยคุยกับผู้หญิงบ้างมั้ย
0: เคยครับ
1: โดนดุมั้ย
0: หมายถึงผู้หญิงดุครับ

0: พ่อสิ
1: อ๋อไม่ครับไม่
2: ไม่อยู่นะคะ
1: ไม่ครับ
2: คุยได้
0: อ่ะไม่รู้แหละพ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลา รู้แค่นี้แหละฟังไหม
1: ครับ
0: ฟังไหม
1: ฟังครับ
0: ฟัง
2: ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่คุยได้ค่ะ
0: มาถึงเรื่องความยากลำบากของครอบครัวบ้างคุณพ่อครับได้ข่าวว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยคุณพ่อยากลำบากมากมันยากลำบากถึงขนาดไหนครับ
3: ครับมันเริ่มจากการพ่อตาแม่ยายให้เราไปอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก
2: แบบอยู่สวนนะคะ
3: อยู่สวนแบบในป่าเลยน่ะแต่เราทำไมลำบากขนาดนั้นไฟก็ไม่มีโหลำบากแบบไฟอะไรก็ไม่มีต้องไปต่อจากโอ้ไกลๆมาเขาสงสารนะเขาสงสารเขาให้ต่อไฟฟรีเพราะเราไม่มีอะไรเลย
2: เขาสงสารบอลเหมือนว่าคือบ้านอ่ะที่ไปทำใหม่อ่ะค่ะเหมือนจะเป็นบ้านตึกเล็กๆอ่ะค่ะหลังเดียวคือมันจะมีหลังเดียวเลยนะคะที่นะแล้วอีกหลังนึงก็จะห่างกันประมาณโลนึงทีเนี้ยพอเราไปอยู่มันไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรเขาก็จะให้ดึงไฟจากบ้านเขามาเหมือนว่าเขาสงสารแบบว่าทีแรกก็ไปอยู่
0: เกิดแล้ว
2: ใช่ค่ะบอลตอนนั้นก็ประมาณปีกว่า2ปีมั้ง
0: 2ขวบแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เขาก็ให้ไปใช้ไฟที่บ้านเขาเขาให้ช่วยเขาเหมือนว่าค่าไฟเท่าไหร่ก็ช่างเขาให้ช่วย100นึงแต่ส่วนมากอ่ะพ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่เขาจุดเนี้ยคือแม่รับรู้ว่าพ่อเขาอ่ะจะไปรับจ้างเหมือนว่าไปตัดไม้เขาคือไปเมืองการไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยไม่มีห้องน้ําพ่อจะแบบคล้ายๆว่า
3: ไปรับจ้างมาทําห้องน้ํามาทําอะไรแหละไปเราที่เราไปไอ้แถวอะไรนะ
2: ทําเมืองการแล้วก
0: ็ให้กระดาษทิชชู่หน่อยคร
2: ับให้บอนกับแม่อยู่2คน
0: ครับ
3: บ้านมันอยู่ไกลอ่ะต้องอดทนพ่อเอ้ยแม่ลูกคู่นี้อยู่กัน2คนน่ะพ่อก็ต้องไปทํางานโน่นเมืองการเมือง
2: เดือนนึงถึงจะกลับที่นึ
0: งแต่ก็ต้องทําเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
2: ใช
3: ่ครับ
0: แล้วลูกรู้เรื่องนี้มั้ย
2: บอลน่าจะตอนนั้นก็รู้นะคะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยอยู่พ่อไม่ค่อยอยู่แต่กับแม
4: ่ชมาอยู่แม
2: ่ชมาอยู่กับแม
0: ่รู้ใช่มั้ยจําได้
4: จําได
0: ้พวกนี้ป่ะบอลที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนรู้ถึงความลำบากของครอบครัว
4: ใช่ครับแต่ก่อนลำบากมาก
2: ลำบากจนไปเที่ยวงานงิ้วอย่างเงี้ยงานอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากได้ของอ่ะคือเหมือนว่าปืนเล็กๆอะค่ะที่แม่ที่ไป
4: เ
2: ปื้อนลมอ่ะเวลาจะเล่นอ่ะเขาจะถามพ่อกับแม่ก่อนตลอดว่าอันเนี้ยบอลเล่นได้ไหมพ่อเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกสิ้นเปลืองเหมือนว่าเออมีครั้งนึงนะเค้าอ่ะเหมือนว่าซื้อให้แล้วก็มาเล่นที่บ้านแล้วทีเนี้ยมันพังแกก็จะบอกว่าเห็นมั้ยเชื่อพ่อมั้ยเนี่ยบักหลาเสื้อพ่อบ่ไปขายว่าเนี่ยเสียทีมซื้อเงินตั้งบ่ร้อยนึงประมาณเนี้ยค่ะแกก็พูดอย่างเงี้ย
3: ส่วนมากตอนเด็กๆ
2: ไม่ต้อง
3: เราจะเปิดพยายามเรื่องของผู้ใหญ่ให้เค้าดูการ์ตูนเนี่ยหรือว่าอะไรนะเราจะไม่เค้าดูจ้ะพยายามให้จิตใจเขาโตคือเรื่องของเด็กๆอะไรหรือว่าเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเราพยายามหนีอย่างจุดนั้นไปคือแบบ
2: บอลจะไม่ได้ดูทีวีจะไม่ได้กินขนมเหมือนไอติมผ่านมาอย่างเงี้ยเขาจะถามเลยว่าวันนี้ขอกินไอติมได้ไห
0: ม
2: ถ้าพ่อบอกว่าเออกินได้ซื้อเลยก็จะได้กิน
0: ผมมีคำถามนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงว่าคนเนี่ยถ้ามันเคยสบายมันจะรู้ว่าเวลามันไม่สบายแบบเดิมเรียกว่าลำบากถูกต้องไหมครับแต่บอลเนี่ยเหมือนกับโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ลำบากมาตั้งแต่ต้น
2: ตั้งแต่ต้น
0: เรามองว่านั้นเป็นความลำบากไหมหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรา
4: ก็มันลำบากครับลำบากมากเลยตอนนั้นครับก็เลยสู้มาถึงทุกวันนี้ครับ
0: แล้วพอวันนี้สบายแล้วเนี่ยไอ้ความลำบากเหล่านั้นมันสอนอะไรเราอยู่ไหมครับ
4: ก็สอนตลอดเวลาครับก็คือแบบคือเราไม่อยากกลับไปณจุดๆนั้นอีกแล้วก็คือเราผ่านมาณจุดๆนั้นแล้วครับแต่พอเราเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราก็อยากจะแบ่งปันเขาครับเหมือนโควิดเนี่ยเราก็ไปช่วยแจกของแจกอะไรเอาของไปแจกบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: บอลแอบกระซิบกับทีมงานให้เราฟังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนนิ่งๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับและไม่เคยได้ยินพ่อบอกรักเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้จริงไหมพ่อ
3: ครับ
0: ทำไมอ่ะครับ
3: เราจะไม่บอกแบบว่าเขาถ้าเราไปบอกรักอยากบอกอ่อนย้อนเขาจะยังไงล่ะถึงเขาทำผิดพ่อก็ยังรักอย่างเงี้ยเราว่าเรารักเขาแต่เราจะไปออกอาการว่ารักเขาอยู่ตลอดมันถึงผิดเราเขาก็ยังมองว่าเดี๋ยวพ่อก็ให้อภัยเนี่ยคือเขาผิดเขาต้องแก้ตัวให้ได้แบบว่าเออเขาผิดก็ต้องเขาผิดก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิด
0: อ๋อสาเหตุที่พ่อบอกว่าที่คุณพ่อไม่ยอมบอกรัก
3: ครับ
0: เพราะว่าไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อรักเราเดี๋ยวเราก็ต้องให้อภัยเขาเลยไม่ปรับปรุงตัว
3: ไม่ปรับปรุงตัวผิดก็ยังไงพ่อก็อภัยอย่างเงี้ย
0: พ่อต้องแสดงออกว่าพ่อไม่ให้อภัย
3: ไม่ให้อภัยครับถ้าผิด
0: แล้วจริงๆจะให้
3: แล้วเขาจะแก้ทำให้ถูกให้ถูกไอ้เรื่องที่ผิดที่บานมาเขาก็จะแก้ตัวทำให้ถูก
0: ครับแล้ววันนี้ถ้าผมบอกให้คุณพ่อพูดความในใจของคุณพ่อกับลูกชายหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นนักมวยเงินล้านแล้วนะครับเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วจบปริญญาตรีแล้วด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่โตในมุมของคุณพ่อบอกอะไรบอลหน่อยได้ไหมครับไว้เหตุผลที่พ่อดุทั้งหมดเนี่ย
3: พ่อก็รักลูกเหรอครับส่วนเนี่ยถึงได้ดุได้ว่า
2: ทำไปเพราะรัก
0: เขินไหมพ่อเวลาพูดอะไรแบบเนี้ย
3: ไม่เขินครับก็บอกว่าพูดตามตรงแหละเพราะรักจริงครับ
0: จริงๆเนี่ยลูกก็มีความในใจจะบอกคุณพ่อเหมือนกันแต่ว่าเขาเขินถ้าใจเขามาบอกตรงนี้รู้ไหมเขาทำไงพ่อเขาไปนั่งอัดวิดีโอถ่ายตัวเองเอาไว้ในห้องนอนเพื่อที่จะพูดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพ่อเอาไว้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ
5: ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้ลูกคนนี้ได้เกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูและดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีก็อยากจะบอกว่ารักพ่อรักแม่มากๆครับจากนี้ไปจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่เองจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ก็รักพ่อรักแม่มากๆครับ
0: ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเขินไหม
4: ก็ไม่เคยบอกพ่อรักแม่ต่อหน้าครับพ่อรักอยู่ตลอดนะครับก็ไม่อยากให้ลำบากครับเห็นชีวิตแต่ก่อนแล้วคือกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็มันก็ยากพอสมควรครับ
0: แสงมณีเสถียรมวยไทยยิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆทุกท่านที่ติดตามชมกว่าจะโตในสัปดาห์นี้อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทราบถึงเคล็ดลับความสำเร็จของบุคคลในสาขาอาชีพอื่นๆว่าเขาถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะฮะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสต์แมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจคร
0: ับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานําเสนอออกไปทีนี้ทํามาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทําไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์กันทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้วันอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟันครับก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก็
0: กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องก้าวโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1มาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปึ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทําขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
0: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
1: ไปเลยครับ

0: รีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี
0: ้จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี
0: ้เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มี2ไซส์ตามอันเนี้ยฮะเราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ด
0: ตรงน
1: ี้นะครับแล้วก็เอาหยกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได
1: ้ตอนนี้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกำลังย่อยเลย
1: ใช
0: ่ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่90สตางค์
0: นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เ
1: ลย
0: ลองดูเลยขวดใหญ่ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไปกระพริบไปกระพริบ
0: นี่ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม่ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: ให้น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คืนหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: ๆงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตังค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นแล้วคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคล
0: อ๋อ
1: ที่เราเซ็ตไว้ให
0: ้คอนโดโมดิเฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
0: ้ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค
0: ์
1: ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: ตกลงเลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช
0: ่อีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญนะ10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี
0: ้ปึ๊บย่อยฮะมาแล้ว10สตางค
1: ์
0: ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเรา

0: สามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได้นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
1: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
0: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
1: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
0: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
1: ่
0: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
1: า
0: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
1: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
0: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
1: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
1: อ๋อ
0: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
1: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาทอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นผมมันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
1: ้
0: อแล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
1: ้
0: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาก็จะเปลี่ยน
0: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
1: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ที่บุคคลก็จะมา
0: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
1: ุ๊
0: บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้พิมพ์สลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
1: โอ้ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
0: คือสมมติว่ายอดยอดไปเลยครึ่งชั่วโมงเต็ม
1: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
0: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคำนึงว่าทำยังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
1: ่อ
0: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
1: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
0: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้แล้
1: วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ยเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
0: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
1: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
0: จริงจริงราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
1: จะได้ราคาพิเศษ
0: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
1: หลักแสน
0: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
1: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาจัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
1: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดๆนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่เดย์วันเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่เดย์วันเนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยาม
1: ป้อมยาม
0: ซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะแปะแปะแปะแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
0: คนยังใช้งานไม่ได
1: ้ใช่ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการแ
0: ม
1: คานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะคร
0: ับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของหมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่หมออุบลสิแล้วจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิครับผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดๆไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานนึงชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวอาจารย์แมคานิกเข้ามาแล้วทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็เก็บข้อมูลตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตัวนี้ก็เหมือนเล่นเกมอ่ะพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้งี้งี้ผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มานำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะคร
0: ับ แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟัน ที่เป็นสมบูรณ
0: ์
1: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
0: ้
1: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสัก
0: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
1: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
0: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
1: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
0: เห็นมีในจุฬาด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
0: ค์
1: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได
0: ้
1: เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
0: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
1: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
0: ้
1: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
0: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้นะฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรไหม
1: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
0: า
1: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: กำลังใจให
1: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
0: ใช่ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
1: ้ครับขอบคุณครับ

และนี่แหละครับก็คือของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายฮิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
0: คร
2: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุหลาบร้องไห้
0: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10 ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบาก
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้ครับ
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสม ความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
0: ครับ
2: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนา

0: นาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: ต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทําเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับ
2: เว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ
1: ครับผม
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องมั้ย
2: ครับ
1: แล้วทําไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทําไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันน่ะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่มั้ยครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
1: ่
2: อันนี้คือทําไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตํากระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้โอ้ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
2: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
2: เป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
2: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูซิ
2: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
2: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมอิสุลินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
2: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินทร์ครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลัง
2: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยม ก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิ

0: ใจพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
0: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
0: ชิตาเกะ
1: และอันนี้ผสม
0: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมแอลคาลิทีน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
0: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
0: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: ห้องต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่งคิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุง

0: ให้พออยู่ได้มีลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพครับจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับผมนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองเพราะอยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศครับที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาๆกลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วยกกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมาย

เมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
1: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่หนึ่งอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำแห้งบางพื้นที่น้ำท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะทำให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันเพราะว่าก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้ค่ะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธอ่ะไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อ่ะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้นะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้เหมือนกัน
2: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
3: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนหว่างทางอิสลามจะเป็นคนดำ
2: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
1: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จากคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริง
0: ๆค่ะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปี
1: เราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะ มันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

0: ัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel
0: Good รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์คลองเตย

0: ฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของท็อปตัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
3: ค่ะ
2: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
3: ้ครับ
2: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
3: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
2: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
4: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
2: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
2: ค่ะ
3: ใช
2: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
3: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าตีเป็นนิสัย
5: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
3: เล่นกีฬาด้วยครับ
5: ฟุตบอล
3: ครับ
2: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี้
3: คร
2: ับ ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
4: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับมันก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู้
3: ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
5: ติดรอบ50แล้ว
3: ติดรอบ50
5: 3,000 กว่าคน
3: แต่ความสามพันคน
2: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
3: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
5: ้
3: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
5: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
3: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
5: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
3: ใช่ครับ
5: แล้วไงต่อครับ
3: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
5: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
3: ค่ะช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นอ่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงอะไรของทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแร็ปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแร็ปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะเนี่ยคนมาแร็ปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเสียว่ะเอ้ยชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเห็นนุ่งจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
5: ครับ
2: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
3: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คกระจกครับแล้วขอเงินหนึ่งเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆเพราะมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกม

0: ี่ห้าชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นเขาก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ ไปพอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมแบบผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันวันนี้มันเงียบวะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรไปเขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่อเขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
1: เนี่ยผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
3: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: เจียขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go เจียเจีย Hey Hey Hey วันดี

0: Yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอก็เสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: ไม่เป็นไร
2: บุ๊ก
3: ครับพ
1: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
4: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะเว้ยดีใจปะวะ
3: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
5: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
3: ไปเลยก็ได้ครับน้า
4: เดี๋ยวคืออะไรเบสคืออะไรวะ
3: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
4: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
1: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
3: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
3: ขอบคุณครับ
4: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
3: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
4: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
3: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
4: โชคดี
1: ไม่เป็นไรนะลูก
4: ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
6: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอ
4: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
6: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
4: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
1: อ
4: ้
1: าว
5: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
7: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลามันครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
8: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
7: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
8: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
7: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
8: ครับ
7: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
8: ้
7: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
5: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
9: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่า ไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
2: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
8: ครับ
2: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิมให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาตรงนั้นเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
9: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอ
5: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
9: ก็อม.3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
5: ค่ะ
9: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
5: ค่ะชื่อเพลงคือ
9: คลองเตย My City ครับ
5: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
9: ได้ครับ
5: ค
9: ่
5: ะ
9: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากย่าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
5: โดนใจชาวคลองเตย
9: ครับ
8: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
9: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขามาสมัครงานเนี่ย

0: พ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาจะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแบบว่า
1: ในเรื่องความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝั่ง
2: คือผมไม่สมัครงานที่เราเริ่มกลับจะทำตัวดีๆแล้วนะเริ่มไปทำงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววินิจฉัยอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
3: เยี่ยม
2: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
4: รับ
2: รับรับผมก็ทำจนเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี
0: ้ยุ่งใช่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกคนครับ
4: กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข้อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
2: รู้ครับรู้
4: ค่ะ
2: รู้ว่าเขาสนใจ
0: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
2: ้รู้อยู่ครับ
4: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
2: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แต่เขาก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
0: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
2: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
4: ค่ะ
1: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
0: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
1: ติดสุด13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
0: พี่ก็คิดแบบน
1: ี้พ่อชี้เลย
2: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
1: เ
2: นี่ยความคิดมันเริ่ม
1: มาแล้ว
2: เริ่มสวนทาง
1: ก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
2: แบ่งเวลา
1: ให้เป็น
4: ตอนนั้นติดเก่งนะ
0: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม3.70อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยครับ
4: 3.7
1: นั่นคือม.3
0: ประมาณม.2 ม.3ใช่
1: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
0: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
1: ฝึกก็คือเรียนดี
2: ผมกลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
1: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
2: กลับมาตอน
1: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
2: ใช่
0: ม.4ผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแรปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพีคนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
4: ้
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
4: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่

0: ค่ะแ
1: ล้วทิ้งไปเลย
0: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนตริยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังเกตแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
3: จริงมีประสบการณ์ตรง
2: อ้าว
3: ไม่ๆแต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
2: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม .6 ยอมให้ลูกออก
3: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
2: เราไปบังคับเขาไม่ได
3: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปอย่างนี้คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อยๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
2: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
3: ค่ะ
2: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมสามารถเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
4: ใช่ครับ
2: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
3: ้
2: แต่มันสู้ไม่ได้จริงๆ
3: ค่ะ
2: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
0: ครูเอ็มนะคะ
5: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปผมไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่การศึก

0: าไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
1: ขอบคุณ 2K S2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
1: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
3: โอเคเช็คขอเสียงดังๆ

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะหรอนั่นน่ะมันโลกมายาเขาจะตัดต่อให้ตัวเธอเนี่ยดูเท่

0: not. Woo! Yeah.
1: พอครับ
2: ฮะ
1: ย่าพวกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
2: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
2: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
3: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
3: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
2: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
2: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
3: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
2: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
2: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนๆนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี้ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอได้แล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่น้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3 บ้างม.4 บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า

0: ประสบกับการทำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ้
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะ

0: MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
1: ครับ
0: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจและพาดผูกครับ
1: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
2: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
1: มีสื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
0: สื่อระดับโลกนะ
2: ก็ยังไม่ภูมิใจ
3: ยังไม่ภูมิใจเพราะว่าย
2: ังไม่ภูมิใจ
3: เพราะ
2: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
1: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
2: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
1: ่
2: ใช่
0: อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
1: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
0: เรียนจบ
1: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
2: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
1: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
2: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขา
1: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คคอลแลปไหม
2: เคยครับ
1: เคย
2: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
1: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
2: ฟังบ้าง
1: แต่เรียกว่าน้อย
2: เป็นบางเพลง
1: เฉพาะบางเพลง
2: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
1: หมายความว่ายังไงฟังเกี่ยวเรื่อง
2: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
1: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
2: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
1: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
2: ใช่ครับใช่
0: เพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
1: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู่ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
0: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
3: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
2: ใช่ผมเคยเคยดูถูกเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนนึงและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
3: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
0: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
3: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

โอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็ แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยาก

ในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Meier. สี่บาร์สุดท้ายนะสี่บาร์สุดท้ายดอบบีดอบบีลงเยี่ยดอบบีลงเยี่ยแล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านวะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
3: สดเลย
4: สดเลยครับ
3: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
3: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
3: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
3: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
4: ่อเท่
3: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
4: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยดู
1: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
2: ว่าเขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
1: ้ค่ะ
2: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมมั่งอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้อยู
3: ่คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
2: ครับ
3: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
2: ครับ
3: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
4: ครับใช่
1: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
3: ัน
1: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่

0: ช่ครับ
1: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
2: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
1: ค่
2: าไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถก็เก่าคันหนึ่งรถเก่งก็เก่าคันหนึ่งผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
3: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
0: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
3: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ
0: ่อบางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
3: ้ฮะ
0: ก็อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
3: ยากจะเห็นมากกว่านี
0: ้ใช
3: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
0: ้ไม่คิดครับไม่คิด
3: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
0: ใช่ครับ
1: ห่วงน้อยลงไหมคะ
0: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
2: ครับ
1: แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: ผมเชื่อแล้วครับอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนหนึ่งว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อไม่ต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมามากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
1: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
4: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคําว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดนึงนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคําว่าเก่งหมายความว่าอะไรคําว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ 2M ล่ะคะ
5: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลย

0: นะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือท่อมตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท่อมตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สารพันเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช้าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติหน้าที่ยอมร่วมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ยอมร่วมต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการขังตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานครองอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมอะไรเนี้ยแต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาอ่านคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษา

0: สาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
1: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะถ้ามันได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาว

0: บ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนคืนหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
1: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหากว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆแล้วมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
10: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
11: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
12: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
10: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
12: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
11: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
12: นี่เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
10: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้าง
12: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
10: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
11: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
12: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
13: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
12: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
11: ฟกช้ำ
13: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
12: ใช่ครับ
10: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
12: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
10: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
12: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
11: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
10: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
10: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
12: คร
10: ับ
11: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
16: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังมีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานประเด็นดอยลอยฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
1: กำลังจะไปตัวของใครกับชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ตาขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องอะไรครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปอุมาทลาทำไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ียวกุ้งกระร้านอ่ะร้านอยู่ก็เนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยว

0: เที่ยวแผ่นดินโดยไรฟ้าครับถ้าจะเกินมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
1: อันนี้พี่จะฝากให้ผู้ใหญ่นะ
0: ครับผม
1: ผู้ใหญ่เขาสั่งซื้อไปขาย
0: พี่ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับโอเคสวัสดี
2: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยและก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
3: คุณลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี
2: ้หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ไหมครับโอเคอ่ะ
2: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโหวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับเอาอย่าไปก่อนหน่อยนะครับถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับยี่ห้อไปนะครับไปนะครับ
2: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอาจถึง10ชั่วโมงเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งและก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่

โบนี่อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผักก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่ติดมาแล้วเนาะ
0: โอเคครับที่แรกมาตลอด
2: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกรินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
3: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
2: อาชีพหมู่บ้านเราคือไล่นะครับไล่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเรา
4: ผ่านไหลที่เราปลูกรวงกับข้าวฟักทองก็มีฟักเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
5: อันโน่หลับเป่าไม่ได้มาพี่แหละเจ้าเล่น
6: ยูซี่อ่ะ
7: โอ้ยเสียบุรุษกันแน่เชียว
2: เราจะผสมผสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปี

ถ้าพอกินที่เหลือจะไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวมกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าว

0: ครับและนี่ถือจูบที่เราอาจจะวางข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเตือหรือปูลำแพงหรือปูจะแพงลำแพง
1: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าววางเรียงกันเป็นวงกลม
2: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
3: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดีครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับ
4: ถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
0: นวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อกองที่ยังไม่มีรถแท็กมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
1: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
5: คือความต้องการจะจ้องจะโอ้พูดเลยที่
6: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
1: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
7: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
0: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากลางคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
1: เสียงฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
0: เมื่อกองยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
1: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
8: เป็นหมู่บ้านเรานี่คือเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยครับ
9: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
8: ทุกครั้ง
1: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับ

ต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าเช้าที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร่กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เกล็ดผักกุกนะครับผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
3: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่อง
1: ๆเป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโลนเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับคนพอกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: ได้สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในครอบครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินครอบครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทานกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ใส่ผักกุ๊บไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: วันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลุง
2: ไปทางไปทางโคดนั้นครับ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำโลมถึงเดินเหมือนพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: ใส่ใบพัดแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วมาใส่ใบพัดนี่มันก็หมุนไม่ได้
4: มาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดกลับที่ต้องทานร่วมกันถ้าเรา

0: ช่วยกันละลายโคมก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
1: ไม่ว่า
2: ว่าหนึ่งสอง
3: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยครบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของดั้งเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดนังตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
4: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันโดนฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับข้าวเปลือกได้1ปิ๊ดครับเนี่ยข้าวโพดเนี่ย1ปิ๊ดครับตรงนั้นข้างล่างเลยนะครับ
5: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
6: อันนี้มื้อไหนครับ
7: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
8: แล้วต้องว่าน้ำ
9: ครับที่น้ำพริกครับ
10: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ทางห้วยอ่ะ
3: จะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลักๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว
11: ขายอะ

0: ินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไฟนี่บูทูทู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้เต็มยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้ครับพี่ครับขึ้นมามองดาวเดือนก็บอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆที
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโซมของรถอีแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟันบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งรถอีเตาะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงเบ็ดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
0: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
4: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
3: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
3: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
3: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
3: โอ้โหโอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
3: เหมือนแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
3: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
3: เนาะไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
3: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้อ๋อดิ
3: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะค
2: ือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
3: ม่านเอง
0: extend ออ
3: กมาแต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
3: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
3: โอ้
2: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
3: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
3: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
3: ไว้ทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์
1: ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให
1: ้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรงแบบแสงซอฟ
1: ต์ๆสุดยอด

0: ซึ่งดูที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
1: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
0: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
1: ่
0: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางนึงเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
1: มีทำได้ดู
0: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค่ะ
1: อาการ
0: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
0: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้วก็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
0: ทีนึงก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
0: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามีการลอกของพื้นสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
1: ตรงเนี้ยตรงที่นอนน่ะที่ว่า
0: ไม่
3: ใช่เนี่ย
0: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเน
1: ี่
0: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป้าแก่
0: กับแต่เจ้ามอสออกไป
3: ค
0: ่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
1: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมค
0: ่
3: ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
1: ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
1: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เออเตียงอีกเตียงเยอะนะ
1: ทำไหม
0: ทำไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยเงี้ยตัวผู้หญิง
1: ทาน
0: แล้วเตียงนี่คือทำแต่ไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คน
1: โอ้โห
0: มึงมีความหวังเลยโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โปยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เครื่องตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิ่งยิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอา
0: โครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็จ่อมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
0: ีอ๋อหัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
0: ้แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลทไม้แพลเลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู
0: ้เขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ใช่
0: โอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดา
1: ท่าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนวดรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางที
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียนกัน
1: เราต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันไดนี
1: ่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้นถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมุลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มุลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอทีละอัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
0: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับพวกนี้อ้าวทรงงานนะฮะขอบคุณโรสมากมาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
1: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทั้งมาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินเรามิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจเนาะเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: ไป
2: แล้
0: ว
2: มี
0: ที่อื่นต
1: ้อง ไ
0: ปไปที่อื่นต้องไปเดินมิตรต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: Amarin TV.
1: เสน่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีคกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
2: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
1: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลา

0: ให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
1: ทวนแขนกันเชียงก่อนเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอผักเหยียดเปลี่ยน
2: เรียนกับครูเป้ประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทําให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถ

ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พร้อมหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิทธิพัฒน์มนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กอง

0: คดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
3: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกันนะ
0: ครับได้ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับ
3: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นๆเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการกระเดินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
3: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
1: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
0: เศรษฐกิจ
1: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว้นะครับ
0: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
1: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
3: ครับ
1: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสังนักสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
0: เยอะมากเลยครับ
1: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
3: ่คดีพิเศษ
1: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
3: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
1: ต้อง
3: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
1: ถึงจะดำเนินคดีกับ
3: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
1: ก็เหมือนกับค่าการปกติ
0: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
1: มีกำหนด
0: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
1: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
3: ม
1: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
3: ครับพอดูตัวโครงสร้างอย่างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมครับขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
1: ดีไออยู่ภายใ

0: กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือว่ามันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ

0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเกรงกลัวได้ครับ
1: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สิริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับอาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
8: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
9: จ้า
8: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆๆนะ
9: จ
8: ้
9: า
8: ผมคุณรสแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะ
9: อร่อยที่สุดเลยเจ
8: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
9: นี่แค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
10: เสร็จหรือยังล่ะพี
8: ่
10: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
11: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
10: ไปกัน
11: เสร็จยัง
10: เสร็จแล้ว
11: เดี๋ยวไป
10: ใช่อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
11: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
9: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
10: หอม
9: อุ๊ย
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: ฮะอะไรนะ
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
8: ไปถึงไหนแล้ว
10: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอ่ะจ้ะ
8: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
11: อุ๊ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอ่ะที่ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
8: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
10: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
8: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
11: ไอ้เรื่องนั้นไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
10: ใช
11: ่จะไปดูก่อน
10: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
8: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
11: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
8: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
10: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
8: อุ้ยขอบใจจ้า
10: ไปกันพ
8: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
6: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงเนี้ยของคุณตานานมากแล้ว
6: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
7: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
6: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
7: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ย่อยเรื่องนี้
6: ครอบครองปรปักษ์
7: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
6: แย่งกันง่าย
7: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ย่อยค่ะ
6: สงบคือยังไงคะ
7: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
6: ไม่มีการ
7: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามาไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
6: เปิดเผยก็คือแบบ

0: เอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
1: ี่
0: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้สองกรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
1: 5 ปี
0: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
1: ต้องไปดูแล
0: ต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นน่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
1: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องปอกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
3: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
4: จ่ายตังค์ด้วยพี่
3: อะไรนะ
4: เท่าไหร่คะ
2: รู้สิ
3: เท่าไหร่ครับ
2: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมากินกาแฟ
3: 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
4: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
3: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
5: รอกาแฟค่ะ
3: รอกาแฟ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
5: มารอวันนี้
3: อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
4: งั้น
3: แฟอาม่าหน่อย
4: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมต้องหยุดร้านไปตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
3: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได้
4: ใช่
3: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
4: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยึดซะเช่นนั้น
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
6: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์1มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ 4. ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ 5. ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
7: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความเผ็ดไหมครับอาจารย
8: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
9: นะคะลดขายกระเพาะปลาจาน
10: หมดพระฉันเอง
9: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อยเกินค่ะอาจารย์คะ
10: อาจารย์ว่ามาเลยคร
9: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
10: อ้าวไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย
9: ์ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ๊ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความเผ็ดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
10: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
9: น่ากลัว

0: อะไรเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
1: เมา
0: วันนี้
1: เหล้าเช้าสายก็หายไป
0: ไอ้ย่า
1: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
0: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์คะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: คนเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เมาอะไรก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่เมารักเนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ได้นะอาจารย
0: ์โอ้โหอาจารย์นี่
1: เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
0: ค่ะ
1: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
0: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
1: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
0: ไอ้ย่า
1: จะไปหาเธอจนได
0: ้ค่ะ
1: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
0: โอ้
1: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
0: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขณะขับรถ
0: ค่ะ
1: เขาห้ามเมา
0: อ๋อ
1: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่กินเหล้านะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
0: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือ ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
0: ้
1: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
0: อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แปลว่า
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายห้ามขับ
0: อ๋อ
1: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
0: ึบ2
1: เป๊กกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: กง2กงเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์กึ๊บหนึ่งอาจจะเมาหัวทิ่ม
0: เออใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดหนึ่งเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
0: อ๋อแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
1: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
0: ์โอ้ตายแล้ว
1: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
0: ่ใน
1: เลือดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: อ๋อ
1: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
0: อ๋อ
1: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
0: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
0: ์อ
1: กฎหมายถือว่าเมา
0: อ๋อ
1: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยเมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไร
0: อ
1: แกไม่ยอมให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: สันนิษฐานว่าเมา
0: แ
1: กไม่ให้ตรวจก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: โดน2เด้ง
0: อ๋อ
1: เด้งที่1
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
0: ค่ะ
1: เด้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
0: อ๋อ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
0: โอ
1: ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
0: มี
1: ความผิดไหม
0: ค่ะ
1: สามเด้ง
0: โอ้ค่ะ
1: หนึ่งสันนิษฐานสองขัดคำสั่ง
0: ค่ะ
1: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
0: โอ้โหค่ะ
1: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
0: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเผื่อฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อ

0: การที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
1: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
2: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตาชเวศศิริผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
1: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
0: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำไปตลอดลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมกุนเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
2: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกรองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกรองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
0: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างก็โดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับมาการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาเทเลมีตอน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ครู

0: ไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: น้ำปลาไหลหลาก
2: เอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
2: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าดินก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
2: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
0: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: าแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
6: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความ

0: ลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: พร้อมทั้งคลิปสั้นนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระพร้อมทั้งความบันเทิงและสนุกสนานเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงนะครับผมและวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการมีความรับผิดชอบในเรื่องยืมเงินครับพี่เก๋เคยโดนยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมครับ
2: ไม่เคยจ้ะเพราะว่าพี่นี่เลือกคบเพื่อน
0: เพื่อนดีๆแน่เลย
2: เพื่อนที่มีตังค์เท่านั้น
0: โอ้โหได้ครับพี่เก๋
2: แซวเล่น
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนแถมยังกล้ามายืมซ้ำอีกเนี่ยผมว่ามันก็มีจริงๆนะครับ
2: คือบางคนก็จะมี mindset ว่าเพื่อนกันเนี่ยสามารถเป็น ATM ให้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนเนี่ยยืมเนี่ยตอนยืมเนี่ยกล้าที่จะมายืมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบ
0: หรือที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับ
2: บางทีตอนยืมเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผล108,009ชักมาน้ำทั้ง5
0: แต่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็สุดมึนจริงๆครับเอาล่ะงั้นเราไปชมละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ้า

0: หนี้เก่าเรายังไม่จ่ายคืนแล้วหนี้ใหม่หนูมันจะให้ยืมหรอที่รัก
1: ไอ้หนูมันโง่จะตายที่รักแค่เล่นละครให้ดูน่าสงสารเดี๋ยวมึงก็ให้ยืมตังค์
0: งั้นที่รักไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นใหญ่นะสดาอะไรเทียเตอร์เลย
1: เอาฮอลลีวูดเลยนะที่รักไม่เอาอินเดียนะใส่หัวไปเล่นละครแมว
0: ที่รักพร้อมนะ
1: พร้อม
2: ช่วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
3: แต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้หนูนะ
4: นะหนูครั้งสุดท้ายแล้วนะ
2: ข่าวที่แล้วก็พูดแบบนี้อ่ะสุดท้ายก็บอกว่าไม่หนีไม่จ่าย

0: เรายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะเดี๋ยวโอนให้แล้วกัน
1: ขอบคุณนะเพื่อนรักเป็นไรมากไหมบัญชีเดิมนะ
2: ไปเร็วเดี๋ยวแม่บ้านด่าไ
3: ปเดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
2: อาจารย์ละ 5,000 6,000 บาทนะ
3: ได
2: ้น้องๆเอาปลาช่อนแป๊ะซะมาละผัดไข่ไก่นาแช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊แต
0: ่กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลชอบสร้างภาพกันนะใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวนุช่วยแชร์ให้เอง
2: ใส่เฟลเตอร์ได้นะ
3: ได้ที่รักเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากินอันนี้เสร็จอ่ะเขาขอสั่งมากระลองแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวามาถ่ายรูปเล่นได้ไหมเนี่ย
2: ได้
3: จริงเหรอ
2: จริงจ้ะน้องน้องน้อง
3: งั้นแต่กินนี้ก่อน
2: พูดดีมากเลยอ่ะน้องเอาที่ทำมิสูนะแล้วก็มากรองแล้วก็อะไรกันนึงนะ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวา
2: เค้กช็อกโกแลตลาวานะน้องโอเคแบบอะไรจะตีตั
4: วอยู่นี่กันเองเหรอฮะไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5เดือนแล้วนะ
2: ยังไม่มีพี
4: ่มันไม่มีมันพูดง่ายไปเปล่าพูดง่ายไปเปล่าไม่มีแต่กินอาหารร้านหรูขนาดเนี้ยนะปอมสำนึกมาเสกมันไงวะโอ้เป็นคนต้องหัดมีความรับผิดชอบหน่อยทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติประเทศไทยอ่ะไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเยอะเกินไป
3: แล้วพี่รู้ได้ไงว่าพวกเราสองคนอยู่ที่นี่อะคะ
4: ก็พี่น่ะแอบส่องเฟซคุณสองคนไงแล้ววันนี้เพื่อนคุณนะแท็กรูปแล้วก็เช็คอินของคุณมานี่ไง

0: ที่จริงแล้วอ่ะผมตั้งใจจะคืนนี้พี่วันนี้แหละแต่ไอ้นุ๊กสิพี่มันขโมยเงินผมไปอ่ะ
1: หู
0: พี่ไปดูสิอยู่ใกล้สิพี่กระเป๋าตังค์ผมอยู่กับมันหมื่นกว่าพี
1: ่ไอ้เพื่อนชั่ว
2: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับพี่เก๋คิดว่าป๊อปกับเบสเนี่ยจะรอดไหมครับ
3: รอดนะแต่ว่าต้องจ่ายนะจริงๆนี่ก็โดนน้อยแล้วนะสำหรับคนที่แบบต่อมสำลึกอักเสบขนาดนี
2: ้แหมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เก๋หรือเปล่างั้นเราลองไปฟังความเห็นดีกว่าครับ
4: ยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกหมดความไว้เนื้อเชื่อใจตัวเขาอะครับบางครั้งไอ้คนที่ให้ยืมมันจะเสียความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเลิกคบกันได้เลย
5: จริงๆหนูก็เคยเป็นเหมือนคนในคลิปยืมเงินเพื่อนแล้วไม่มีเงินคืนเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเพื่อไม่ทำให้เราไม่ผิดใจกับเพื่อนวิธีนึงก็คือทยอยผ่อนเอาเป็นงวดเป็นงวด
6: ผมคิดว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนอ่ะแล้วใครจะเชื่อใจเราอีกแต่เราคิดในทางกับการดูสิถ้ามีคนอื่นมายืมเราแล้วเขาไม่คืนเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไง
2: แนวคิดของแต่ละคนหรือว่ามุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ถือว่าเป็นความไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองครับ
3: ถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย
2: แน่นอนเลยครับผมแล้วถ้าเรายังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองก็อย่าหวังจะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยครับ
3: จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่าสังคมเรานะคะทุกๆคนเนี่ยหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มากๆ
2: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
3: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
8: เดี๋ยวข้าทำพิธีให้ปั๊บเอ็งจะกลายเป็น the best เดี๋ยวเอ็งไปสอบแค่นี้เลยหน้าลงหน้าทอง 20,000
9: มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
7: ์ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
8: จะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
10: น้องเกียร์อยากชนะรายการนี
8: ้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาลงณตัวทอง
10: ไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าระโลกไส้ซะแล้ว

0: องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไทยยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลรองของประชาชน www.admincorp.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างภาษาเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นได้รู้เพราะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำขวัญ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามมีดังนี้นักเรียนทราบหรือไม่คำขวัญมีความหมายอย่างไรทราบไหมในใครทราบบ้างทุกคนเคยได้ยินไหมลูกใครไม่เคยได้ยินยกมือขึ้นไม่มีปลายทางเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินเพราะฉะนั้นไหนลองบอกครูโอซิว่าคำขวัญเนี่ยมันมีความหมายไว้อย่างไรอ่ะพงธนาลูก
2: คือถ้อยคำที่แต่งออกมาเตือนสติเตือนใจครับ
1: เป็นถ้อยคำสั้นๆหรือว่าถ้อยคำขนาดยาว
2: เป็นสั้นๆครับ
1: ถ้อยคำสั้นๆที่แต่งมาเพื่อเตือนสติใช่ไหม
2: คร
1: ับ เตือนสติเตือนใจผู้อ่านผู้ฟังใช่ไหมครับลูก
2: ใช่ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคนอื่นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันคำขวัญคือข้อความที่เตือนใจให้กำลังใจแก่ผู้อ่านและผู้ฟังถ้าเราอ่านเราก็จะกลายเป็นผู้อ่านถ้ามีคนมาพูดมาอ่านให้เราฟังเราก็จะกลายเป็นผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำขวัญเนี่ยดีไหมดีเป็นเนื้อหาที่ดีไหมลูกดีเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อมานะครับนักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญคิดอย่างไรลูกมันยากมันง่ายมันน่าสนใจมันน่าเบื่อคิดอย่างไรลูกฉัตรมงคลลูกตอบคำถามเดี๋ยวฉัตรมงคลแสดงความคิดเห็นได้เลยลูก
3: น่าสนใจครับ
1: น่าสนใจอย่างไรลูกเราใช้คำในการ
3: เตือนสติให้ผู้ฟังและผู้อ่านครับ
1: เตือนสติให้ผู้ฟังและผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไรเวลาเขาอ่านคำขวัญเขาอ่านคำพูดที่ดีอะลูกเวลาที่เราอ่านคำพูดที่ดีเราจะรู้สึกอย่างไร
3: รู้สึกว่าอยากนำไปปฏิบัติครับ
1: อยากจะนำไปปฏิบัติตรงมือให้เพื่อนซึ่งการแต่งคำขวัญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคำขวัญเนี่ยมีเนื้อหาที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจและปลุกใจได้อีกด้วยเช่นคำขวัญรณรงค์ต่างๆนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนทำคำถามคือนักเรียนรู้จักคำขวัญเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับต้นทางเนี่ยเขียนใส่กระดาษโพสต์อิทเลยครับลูกปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนก็ได้ให้เวลา1นาทีสำหรับต้นทางและปลายทางเขียนหัวข้อคำขวัญที่ตนเองรู้จักเช่นคำขวัญวันแม่คำขวัญวันพ่อคำขวัญวันเด็กเขียนแล้วนำมาติดที่หน้าชั้นเรียนครับลูกเดี๋ยวจะให้ออกมาติดทีละกลุ่ม

เมื่อมองโดยภาพรวมนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะเขียนคำขวัญที่ตนเองรู้จักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับต้นทางเนี่ยครูจะให้นักเรียนออกมาติดทีละกลุ่มให้ปลายทางได้ดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่1

ตอนนี้สังเกตว่าคำขวัญที่นักเรียนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องคล้ายกันเช่นคำขวัญวันเด็กคำขวัญต่อต้านยาเสพติดคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ก็คำขวัญสิ่งแวดล้อมมีกีฬาสีด้วยนะครับลูกบางคนก็มีแปลกใหม่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดประจำอำเภอแล้วก็มีคำขวัญปีใหม่ด้วยกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายครับบางคนบอกมีวันสงกรานต์มีคำขวัญวันภาษาไทยมีงดสูบบุหรี่โลกคำขวัญต่อต้านยาเสพติดตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ออกมาติดคำขวัญที่ตนเองรู้จักปลายทางแล้วครับตอบคำถามเสร็จยังเอ่ยปลายทางตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือเขียนหน้ากระดานเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอย่างที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้นทางเนี่ยรู้จักคำขวัญอะไรบ้างนะครับสำหรับปลายทางก็น่าจะคุ้นเคยหรือยกตัวอย่างได้เหมือนกับของต้นทางใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปเลยนะครับสำหรับคุณครูโอนะครับตัวอย่างคำขวัญก็จะมีดังนี้หนึ่งคำขวัญวันสำคัญต่างๆเช่นวันพ่อวันแม่วันเด็กวันครูวันขึ้นปีใหม่นะครับคำขวัญประจำจังหวัดรู้จักไหมแต่ละจังหวัดก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดรวมไปถึงคำขวัญประจำอำเภอด้วยนะครับแล้วก็คำขวัญรณรงค์ต่างๆเช่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์เกี่ยวกับความสามัคคีในกีฬาสีรณรงค์เกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับต่อต้านโรคภัยต่างๆนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เขียนคำขวัญที่ตนเองรู้จักไปแล้วและก็ได้นำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับทราบแล้วก็เข้าใจกันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำขวัญชวนคิดเพราะฉะนั้นคำขวัญของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะได้รู้จักคำขวัญที่ให้คติแล้วก็เตือนใจพวกเราด้วยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนะครับ1บอกหลักการแต่งคำขวัญได้ต้องบอกให้ได้ว่าการแต่งคำขวัญ นั้นแต่งอย่างไรต่อมานะครับแต่งคำขวัญตามหัวข้อที่กำหนด

0: แข่งขันกันดีไหมกรุงแม้ตอบได้ยกมือเลยนะลูกขอตัวแทนเพียงแค่คนเดียวสำหรับการยกมือนะทายคำขวัญประชันจังหวัดคำขวัญคือกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนอ่ะเป็นคำขวัญของเมืองอะไร
1: กรุงเทพมหานครค่ะ
0: กรุงเทพมหานครถ้าแบ่งตามการปกครองนะครับจะไม่ใช่จังหวัดเป็นเมืองหลวงก็คือเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษก็คือแบบท้องถิ่นเหมือนกับเมืองพัทยาแต่ก็ถือว่าเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งอ่ะที่จะต้องมีคำขวัญใช่ไหมครับคำตอบคือกรุงเทพมหานครปรบมือให้เพื่อนต่อมาเมืองทองเหนือ9มะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจอ่ะยกกลุ่มที่1ยกได้ก่อนจังหวัดใดลูก
1: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ดูจากตรงไหนประจวบคีรีขันธ์
1: เมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วจังหวัดประจวบของเราเนี่ยจะมีมะพร้าวสับปะรดค่อนข้างเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เมืองทองเนื้อก้าวก็คือทองอำเภอบางสะพานถ้ามะพร้าวเนี่ยปลูกเยอะที่อำเภอทับสะแกนะครับแล้วก็สวยโซนหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจคำตอบคือประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาครับประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกยกกลุ่มที่3ยกก่อนยกคนเดียวนะตัวแทนกลุ่ม
2: ชุมพรครับ
0: จังหวัดชุมพรดูจากตรงไหน
2: ประตูสู่ภาคใต้ครับ
0: ชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับถ้าเป็นประตูสู่ภาคอีสานก็คือจังหวัดนครราชสีมานะถูกต้องไหมชุมพรถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อไปครับเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงยกกลุ่มที่1จังหวัดใดลูกเหนือสุดในสยาม
2: เชียงรายครับ
0: จังหวัดเชียงรายใช่ไหมถ้าบางคนสังเกตเห็นวัดร่องขุ่นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นคนที่ก่อตั้งวัดนะครับก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นจังหวัดเชียงรายประมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปมีทุ่งนามีสะพานด้วยเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนจังหวัดใดนะจังหวัดใดปลายทางตอบไปนะลูกยกกลุ่มที่สองยกก่อนจังหวัดใดครับ
3: พัทลุงค่ะ
0: พัทลุงดูจากตรงไหนลูก
3: เมืองหนังโนราค
0: ่
3: ะ
0: เป็นต้นกำเนิดเมืองหนังโนราใช่ไหมนะครับคำตอบคือพัทลุงถูกต้องต่อไปนะครับต่อไปพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตากะศิลานครยกกลุ่มที่4ครับ
4: สกลนครค่ะ
0: สกลนครยังไม่ถูกต้องกลุ่มอื่นเอามือจับเต็งหูไว้ไม่เป็นไรลูกผิดถูกไม่เป็นไรเราไม่ใช่คนแต่งเราจะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรยกกลุ่มที่5
4: ยโสธรค่ะ
0: ยโสธรยังไม่

0: ถูกต้องครับใบให้อยู่ภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้อ่ะยกกลุ่มที่สอง
1: นครราชสีมาค่ะ
0: นครราชสีมายังไม่ถูกครับอ่ะเอามือจับเตียงหูไว้ยกกลุ่มที่สามไล่ให้ถูกครบจังหวัดแล้ววันนี
1: ้มหาสารคาม
0: มหาสารคามทราบได้อย่างไร
1: พุทธมณฑลอีสานค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วพุทธมณฑลอีสานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับถูกต้องต่อมาครับเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเมืองบั้งไฟโครโอเคบอกแล้วเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่ห้า
2: น ครราชสีมาครับ
0: ไม่ถูกครับน ครราชสีมาอ่ะกลุ่มที่หนึ่งลองดูครับ
2: ยโสธรครับ
0: ทราบจากส่วนไหน
2: บั้งไฟโก้ครับ
0: ใช่แล้วจำเพลงพื้นบ้านได้ไหม
2: จำได้ครับ
0: โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้จำได้ไหมเมืองบั้งไฟโก้ก็คือยโสธรถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาครับต่อมายังไม่หมดนะครับมีสิริกิติ์ดำดำแปลว่าเขื่อนก็คือเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเขื่อนสิริกิติ์อ่ะเหล็กน้ำผีลือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกอ่ะยกกลุ่มที่3ยกตอบเลยครับลูก
1: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากหรอไม่ใช่ครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนจังหวัดอะไรลูก
1: กาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรียังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่สอง
1: น่าค่ะ
0: จังหวัดน่านยังไม่ถูกต้องเอามือจับติ่งหูไว้
1: อ่างทองค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองยังไม่ถูกปั๊บเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่สี่ยกก่อน
1: อุตรดิตถ์ค่ะ
0: อุตรดิตถ์อิตรดุษเฉลยคืออุตรดิตถ์นะครับถูกต้องต่อมาครับต่อมาแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำเอามือจับติ่งหูไว้
1: อ่างทองค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองยังไม่ถูกปั๊บเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อน
1: อุตรดิตถ์ค่ะ
0: อุตรดิตถ์อิตรดุษเฉลยคืออุตรดิตถ์นะครับถูกต้องต่อมาครับต่อมาแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแผ่นดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งวัดภูมินนี่ดังมากเลยลูกนะมีภาพกระซิบรักบรรลือโลกด้วยอยู่ที่ฝาผนังถ้ำวัดภูมินจังหวัดนี้มีพยางค์เดียวจับติ่งหูไว้ยกมือกลุ่มที่5ครับ จังหวัดใดลูก
1: จังหวัดน่านค่ะ
0: จังหวัดน่านถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับอยู่ใกล้ๆกับประจวบเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามเอามือจับติงหูไว้ยกกลุ่มที่หนึ่งยกก่อนจังหวัดใดลูก
2: เพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีดูจากตรงไหน
2: เขาวังคู่บ้านครับ
0: เขาวังพระนครคีรี
2: ครับ
0: นะครับก็จะมีงานเขาวังด้วยจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาอย่างล้นหลามนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญจังหวัดนี้คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือเพชรบุรีก็ได้ปรบมือให้เพื่อนหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปกิจกรรมพร้อมกันว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมทายคำขวัญแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างคำถามคือจากคำขวัญประจำจังหวัดบอกอะไรแก่ผู้อ่านบ้างบอกอะไรแก่ตัวเราบ้างลูกลองคิดซิกลุ่มที่5
1: บอกจุดเด่นของจังหวัดค่ะ
0: บอกจุดเด่นของแต่ละจังหวัดใช่ไหมกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นลองช่วยกันตอบสิลูกบอกอะไรบ้างคำขวัญแต่ละจังหวัดอ่ะกลุ่มที่4ครับลูก
3: บอกว่าแต่ละจังหวัดมีที่ท่องเที่ยวอะไรดีๆบ้างค
0: ่
3: ะ
0: บอกสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะกลุ่มอื่นล่ะครับกลุ่มอื่นบอกอะไรได้อีกแล้วล่ะนะกลุ่มที่2
4: บอกเอกลักษณ์ของจังหวัดค่ะ
0: บอกเอกลักษณ์ของจังหวัดบอกอะไรได้อีกเร็วๆกลุ่มที่1บอกได้เยอะแยะเลยลูก
1: บอกวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆแต่ของแต่ละจังหวัดค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้ทุกคนเลยครับลูกซึ่งคำขวัญแต่ละจังหวัดนั้นก็จะบอกเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดสำคัญนะครับประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีด้วยเคยได้ยินเทศกาลของดี4ภาคไหมก็จะเป็นของดีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการศึกษาคำขวัญของจังหวัดเนี่ยเวลาที่เขาแต่งคำขวัญเนี่ยเขาก็จะต้องเอาของดีเอาเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนั้นของท้องถิ่นนั้นๆเอามานำเสนอเพื่อให้ใครทราบอ่านเพื่อให้เราเนี่ยเวลาไปอ่านคำขวัญแต่ละจังหวัดเนี่ยทราบจุดเด่นของจังหวัดจังหวัดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูโอก็จะให้นักเรียนได้ลองแต่งคำขวัญเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูการแต่งคำขวัญก่อนนะครับการแต่งคำขวัญเป็นการเขียนถ้อยคำเพื่อใช้เป็นคติเตือนใจเชิญชวนโน้มน้าวใจหรือขอร้องให้ผู้อ่านและผู้ฟังยึดเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับคำขวัญเนี่ยอาจจะมีคำคล้องจองหรือมีสัมผัสเป็นร้อยกรองสั้นๆเพื่อให้จดจำได้ง่ายนะครับนักเรียนเรามาดูหลักการข้อที่1นักเรียนต้องพิจารณาว่าจะแต่งคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่งไปเพื่ออะไรเช่นเพื่อสอนใจเพื่อโน้มน้าวใจหรือเพื่อรณรงค์เช่นคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อมาข้อที่2นักเรียนจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่กทัดรัดก็คือใช้ถ้อยคำสั้นๆไม่เยื่อเยอะนะครับลูกสละสลวยกระชับแล้วก็เป็นคำสุภาพด้วยมีความหมายเชิงบวกและมีสัมผัสคล้องจองกันต่อมาข้อที่3นะครับใช้คำหรือข้อความสั้นๆนักเรียนจะต้องคิดหรือค้นหาคำที่สั้นๆแล้วก็กินความหมายลึกซึ้งนะครับเป็นเชิงข้อคิดให้สอดคล้องกับโอกาสเช่น การใช้คำขวัญในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสามารถใช้ได้เป็นคำสั้นๆที่ทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกดีนะครับลูกต่อมาข้อที่4แฝงข้อคิดคติเตือนใจนะครับคติสอนใจต่างๆหรือแนวคิดเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความคิดหรือปัญญาในการดำเนินชีวิตนะลูกเพราะฉะนั้นหลักการแต่งคำขวัญเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับว่านักเรียนจะต้องมีหลักการแต่งอย่างไรบ้างต่อมาลักษณะของคำขวัญที่ดีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเป็นอย่างไร 1. คำขวัญที่ดีเนี่ยต้องมีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมจะต้องไม่เป็นคำขวัญที่มุ่งประโยชน์แก่ใครคนใดคนหนึ่งต่อมาเช่นคำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟดีต่อส่วนรวมไหมดีถ้าทุกคนประหยัดน้ำประหยัดไฟได้ก็จะดีต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติของเราต่อมาครับ2คำขวัญที่ดีจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวนะครับลูกเช่นเพื่อให้ผู้คนเคารพกฎจราจรเนี่ยเพื่อให้ช่วยการรักษาความสะอาดถ้านักเรียนแต่งคำขวัญโดยมีเนื้อหาอย่างหลากหลายแบบนี้ดีไหมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในการเขียนคำขวัญเนี่ยนักเรียนต้องใช้คำขวัญที่มีเพียงเป้าหมายเดียวนะครับถ้าจะแต่งเกี่ยวกับเคารพกฎจราจรก็เคารพกฎจราจรอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องไปวกวนใช้เรื่องอื่นนะครับถ้าแต่งเพื่อรักษาความสะอาดก็ให้แต่งเกี่ยวกับความสะอาดเพียงอย่างเดียวไม่ต้องวกไปเรื่องอื่นนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่3มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเป้าหมายชัดเจนนะครับข้อที่4คำขวัญที่ดีจะต้องไพเราะสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำแล้วก็ปฏิบัติตามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้พร้อมกันนะครับนักเรียนกิจกรรมที่จะให้นักเรียนฝึกทำในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4เรื่องคำขวัญชวนคิดโดยการแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับครูโอก็จะมีกระดาษ A4 เป็นแบบร่างให้เขียนทดนะครับเขียนร่างจากนั้นก็เขียนใส่กระดานไว้บอร์ดด้วยลายมือที่สวยงามชัดเจนเพื่อมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับลูก

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่ครูครับทุกกลุ่มเลยนะครับตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมแต่งคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับต้นทางเนี่ยครูโอก็ให้ต้นทางเนี่ยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับประเมินการทำงานเป็นภาพรวมของกลุ่มเมื่อแต่ละกลุ่มแต่งคำขวัญเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำไปเขียนลงในแบบฝึกหัดหรือใบงานของตนเองนะครับสำหรับปลายทางถ้าทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ดูต้นทางนำเสนอแล้วก็ไปทำเป็นการบ้านได้นะครับนักเรียนสำหรับใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องใช่ไหมครับให้ตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับวาดรูปเพิ่มเติมนะครับจะต้องวาดให้สอดคล้องกับเนื้อหาของคำขวัญของเราจุดประสงค์ในการแต่งเด็กๆบอกไปด้วยนะว่าเราแต่งคำขวัญนี้เพื่ออะไรเพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมไปแล้วก็นำเนื้อหาที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับมาเขียนในใบงานของตนเองนะครับพร้อมทั้งบอกข้อช่วยเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะเริ่มจากกลุ่มไหนดีขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตัวแทนออกมานำเสนอแล้วก็ออกมาถือกระดานไว้บอร์ดด้วยครับลูกมาออกมาเลยลูกปลายทางดูครับเห็นคำขวัญไหมลูกของต้นทางอ่ะพัทธริกาแล้วก็นำเสนอครับลูก
1: เชิญชวนคนไทยรักโลกรักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: รู้สึกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเขียนผิดนะครับลูกคำว่ารักษาเราไม่ต้องเขียนสหรือสีกรานซ้ำแต่คำว่ารักโลกและคำว่ารักป่าเนี่ยสามารถใช้สหรือสีกรานได้น่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญของกลุ่มที่5เนี่ยเชิญชวนคนไทยรักโลกรักป่าแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับลูกเดี๋ยวเอาปากกามาแก้ให้เรียบร้อยลูกกลุ่มที่2ขอยืมปากกาหน่อยครับขอยืมที่ลบด้วยปลายทางจะได้เห็นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูขอลบนะ

0: แบบนี้รักษาจะต้องเขียนแบบนี้ลูกให้เดี๋ยวให้ปลายทางดูอีกครั้งรักโลกกับรักป่าใช้ได้ลูกเป็นสตรีศรีการันได้นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องดีไหมเนื้อหาดีไหมลูกดีให้ข้อคิดเตือนใจนะครับแต่งได้กระทัดรัดมากเพราะฉะนั้นก็ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5เข้าที่ต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับ
1: พวกเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
0: เป็นอย่างไรครับคำขวัญของกลุ่มที่2พวกเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นคำขวัญที่สั้นกระชับแล้วก็ให้ข้อคิดได้ดีด้วยปรบมือให้เพื่อนครับลูกเข้าที่ต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่4ครับเมื่อกลุ่มที่4พร้อมแล้วนำเสนอได้เลยครับ
2: ป่าไม้สวยงามยามมันถูกเผาสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันรักษาค
0: ่ะป่าไม้เนี่ยมีความสวยงามถ้ามันถูกเผาไปก็คงน่าเสียดายใช่ไหมครับคงเสียใจแย่เพราะว่ากว่าเราจะอนุรักษ์จะปลูกต้นไม้มาแต่ละต้นได้นะครับแล้วเราไปเผาทำลายทิ้งเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นสูญหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของเราต้องทำไมช่วยการรักษาก็ฝากข้อคิดได้ดีนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับกลุ่มที่1ลูก
3: สิ่งแวดล้อมของไทยเราจงร่วมใจอนุรักษ์เอาไว้ให้ยิ่งยืนนานคร
0: ับ สิ่งแวดล้อมของไทยเราเนี่ยของชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ต้นน้ำลำธารผืนดินแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็สัตว์ป่าถือว่าเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งแวดล้อมของเราสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ว่าใครจะสร้างขึ้นก็ตามเราก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับเราจงร่วมใจรักษาอนุรักษ์เอาไว้ให้ยิ่งยืนนานให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่3ครับลูกออกมาปลายทางดูด้วยนะครับว่าต้นทางเนี่ยเขียนคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างพร้อมยังลูกกลุ่มที่3พร้อมแล้วนำเสนอ
1: สิ่งแวดล้อมเมืองไทยนั้นหลากหลายงดงามมากมายช่วยกันรักษาก
0: ลุ่มที่3เนี่ยบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมืองไทยมีมากมายเลยใช่ไหมนับไม่ถ้วนมีทั้งความงดงามด้วยโดยเฉพาะพวกป่าไม้พวกสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นภูเขาต้นน้ำลำธารเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว้นะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่ต้นทางได้นำเสนอเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญของแต่ละกลุ่มไปแล้วนะครับก็ทำให้มองเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นตั้งใจในการแต่งคำขวัญเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันการแต่งคำขวัญมีความสำคัญอย่างไรลูกมีประโยชน์ไหมมีความสำคัญอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างลูกมีความสำคัญอย่างไรศิรวิทย์ศิรวิทย์ลองช่วยบอกให้เพื่อนๆทางต้นทางปลายทางทราบหน่อยลูกมีความสำคัญอย่างไร
4: สามารถปลุกใจคนที่มาอ่านให้เขาเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ครับ
0: ก็คือปลุกใจใช่ไหมครับเขียนให้ผู้อ่านนั้นคล้อยตามนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนนะครับเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ฝึกใช้ภาษาไทยในการเขียนถ้อยคำก็คือการแต่งคำขวัญนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของเราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดโน้มน้าวเป็นชั่วโมงที่1ถ้าอยากจะรู้ว่าการพูดโน้มน้าวเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ติดตามชมด้วยนะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการพูดโน้มน้าวนะครับแล้วก็ใบงานเรื่องการพูดโน้มน้าวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่าลืมเลยนะครับว่าทุกชั่วโมงเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนั้นนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำขวัญไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับ สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่า

0: วันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
1: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25จากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
0: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
1: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
0: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
1: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
0: เก่งมากทุกคน
1: เย้
0: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
1: ว้าวเย้ วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ